0: TikTok มีหลายท่านนะคะที่ทักทายเข้ามารวมทั้งคุณณัฐวราด้วยซึ่งถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยติดตาม Good Morning ASEAN มาเกิน10ปีแล้วแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพาไปคุยเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตถามอาจารย์ถึง เรื่องหลายๆข่าวนะที่เกิดขึ้นในไทยช่วงนี้นะคนจีนที่มาอยู่แล้วก็มีอาชญากรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าจะคุยได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอช่วงจอดลึกอาเซียนนะคะพี่ต้นมีข่าวสารอะไรมาเล่าให้เราฟังต่อคะ
1: มีเรื่องของ Ed Sheeran นะครับใครที่เป็นแฟนเพลงสากลเนี่ยก็จะต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะแบบครองชาร์ตบนอันดับทั้งในอังกฤษและอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับเจ้าของเพลงอย่าง Perfect ใช่ไหมเพลงLike I Found the Love for Me อะไรเงี้ยแล้วอีกหลายๆเพลงของเขาเยอะมากนะครับปรากฏว่าการออกทัวร์คอนเสิร์ตของเขาในอเมริกานะครับเมื่อวันที่4กับวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้เขาศิลปินเบอร์ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีศิลปินอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงเหมือนกันเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงเปิดให้เขาเรียกเป็น opening act ให้หนึ่งในศิลปินที่มาทำหน้าที่เป็น opening act ให้เขาก็คือ Macklemore นะครับ Macklemore เป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันนะครับจากซีแอตเทิลตอนนี้อายุ43ปีเขาก็โด่งดังมากๆเลยทีนี้ในคืนวันที่4กับวันที่5ที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเขาก็เป็นคนวงเปิดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาก็พูดที่สนาม MetLife Stadium ในมอรัตนิวเจอร์ซีย์มีความจุของผู้คนที่เข้าชมเนี่ยประมาณ 80,000 คนนะครับในทัวร์ที่ชื่อว่า The Loop Tour Macklemore ได้พูดบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ฉันต้องมาร่วมทัวร์นี้ก็เพื่อจะได้ยืนบนเวทีนี้และบอกคำสองคำที่ใกล้กับหัวใจฉันมากที่สุดก็คือคำว่า free Palestine นะครับคือเขาบอกว่าอยากจะบอกให้คนที่ฉนวนกาซาในเวสต์แบงค์ในปาเลสไตน์เนี่ยให้รู้ว่าพวกเราไม่ได้ลืมเขาพูดแค่นี้เท่านั้นล่ะครับก็เลยทำให้บรรดาเจ้าของสนามกีฬาซึ่งเป็นเจเนียมที่จะไปเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือคุณโรเบิร์ตคราฟนะครับ
0: ซึ่งเขามีเชื้อชาติใช่ไหมจิวิชใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจนะครับในนี้ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าเขาเนี่ยแน่ๆเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างเรียกว่าเต็มประตูแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับคนนี้เป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริอตส์นะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสนามสเตเดียมอื่นๆอีกมากมายเขาได้บอกกับทีมงานของเอชชิลเลนได้บอกว่าถ้าไม่ถอดแมคเคอร์มอร์ออกจากการเป็นโอเปนนิ่งแอคในทัวร์ในคอนเสิร์ตที่อื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ใช้สเตเดียมของเขานะครับทีมงานของผู้ที่เป็นผู้ที่จัดคอนเสิร์ตก็คือ Messina Touring Group เนี่ยก็เลยตัดสินใจถอดแมคเคอร์มอร์ออกไปนะครับแล้วก็เลยทำให้ศิลปินที่ไปเป็นคือพอเขาทัวร์เยอะมากก็ศิลปินท่านอื่นๆที่จะมาเป็น Opening Act ให้นะครับในคอนเสิร์ตอื่นๆอย่างFinas Lucas Graham Bioga แล้วก็ Aaron Rowe นะครับก็เรียกว่าปฏิเสธที่จะไปเล่นเป็น opening act ให้กับ Ed Sheeran นะครับบิโอก้าเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ Irish ที่เล่นมากับ Ed Sheeran เนี่ยมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็ประกาศตัวหมดเลย Ed Sheeran ก็เลยประกาศบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการเล่นคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปาเลสไตน์ล่าสุดนะครับ Ed Sheeran เพิ่งจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่อันนี้เป็นที่เพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเขาก็เลยไม่มีวงเปิดก็เลยต้องเล่นคนเดียวนะครับแต่ก็ยังมีผู้ชมเพราะว่าบัตรมันขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้โฟกัสของการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมาลงที่ชิลเลนแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจ้าของสเตเดียมผู้บอกเขาจะไม่ให้ใช้สเตเดียมคุณก็ฟ้องร้องเขากลับสิเพราะว่ามันมีสัญญาในเรื่องของการที่จะต้องใช้สเตเดียมนี้อยู่แล้วแล้วก็การแล้วก็สิ่งที่แมคคามอร์พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอะไรที่จะมาอ้างว่าเป็นแอนตี้ซิมิทิซึมหรือว่าต่อต้านยิวเลยสักนิดหนึ่งพูดแต่เรื่องของการที่ว่าเราต้องทำให้คนปาเลสไตน์เนี่ยปลอดภัย เท่านั้นเองแล้วก็บอกเขาว่าคนปาเลสไตน์เราไม่ได้ลืมคนปาเลสไตน์ที่กำลังถูกย่ำยีอยู่ในตอนนี้การกระทำของเจ้าของสเตเดียมเนี่ยแล้วก็เจ้าของไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็ตามหาเศรษฐีเขาก็จะอยู่ในแก๊งของเขาที่รู้จักกันกับสเตเดียมอื่นๆด้วยเนี่ยเพื่อที่จะกดดันไม่ให้แมคคามอร์ได้เล่นคอนเสิร์ตอีกกับเอชิลเลนเนี่ยเขาบอกมันเป็นการปิดปากแล้วก็เป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิในเรื่องของ free speech อย่างชนิดที่เรียกว่ายอมรับไม่ได้เอชิลเลนก็เลยเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตำบลกระสุนตกนะผู้คนก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยตอนที่ก่อนที่คุณจะเริ่มมันมีชื่อเสียงโด่งดังคุณก็เป็นนักดนตรีเปิดหมวกอยู่ข้างถนนมาจากความไม่มีอะไรแต่ความยากจนเหมือนกันแต่ในวันนี้ที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณทอดทิ้งเรื่องของความยุติธรรมไปแล้วว
0: างตัวลำบากแต่
1: ลำบาก
0: พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนจำนวนมากนะคะอย่างศิลปินเนี่ยจริงๆงานหลักๆของเขาก็คือนำเสนอศิลปะที่รังสรรค์โดยตัวเขาและทีมของเขาถูกต้องไหมคะอย่างเป็นศิลปินเพลงเนี่ยแล้วพอเวลาที่แสดงคอนเสิร์ตมีผู้คนจำนวนมากค่ะที่ต้องมาเกี่ยวข้องคนดูคนฟังพอมีการแสดงอาจจะเป็นจุดยืนทางการเมืองที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะพี่ต้นในฐานะที่เป็นศิลปินเหมือนกันแล้วก็มีจัดคอนเสิร์ตมานับไม่ถ้วนนะอาจจะไปแสดงออกทางอื่นไหมหรือยังไง
1: ก็คือตัวเขาอะไม่ได้คือเอชชิลเลนเองก็บอกผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวแต่ผมไม่ได้นำแสดงออกบนเวทีนะแต่ว่าล่าสุดการคอนแสดงคอนเสิร์ตของเขาก็พูดว่าเขาก็พูดในทำนองเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับการที่คนปาเลสไตน์เนี่ยทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็คนชราแล้วก็คนต่างๆเนี่ยถูกสังหารโดยไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลนะครับพูดไปแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็ดูซิว่าเจ้าของสเตเดียมจะไม่ให้เขาเล่นคอนเสิร์ตในสเตเดียมในทัวร์ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการทัวร์ที่แบบค่อนข้างจะยาวเลยล่ะคร
0: ับอ๋อนี่คอนเสิร์ตแรกใช่ไหมคะเปิดทัวร์ในครั้งนี้อ่ะเพลงของคุณเอ็ดเชรันนะเผื่อบางท่านนึกไม่ออกจริงๆไม่รู้จักนะมีมากมายนะคะหนึ่งในเพลงที่ฮิตมากๆเลยทั่วโลกก็คือ Photograph นะพี่ดนนึกออกไหมคะ Photograph
1: เดี๋ยวอาจจะไม่รู้จักชื่อเพลงแต่เพลงแรกๆของเขา
0: Me Inside the pocket of your ripped jeans ประมาณเนี้ยแล้วก็มี perfect เพลงที่แบบยอดฮิตถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานเยอะมากนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยเนาะ
1: แล้วก็มันมีเพลงอันแรกของเขาเนี่ยผมจำชื่อเพลงก็เคยร้องในงานแต่งงานหม่อมกรด้วยเพลงที่บอกว่าถ้าเกิดฉันอายุ70แล้วฉันจะอุ้มเธอไหวไหมอะไรเนี่ยเพลงนั้นอะ
0: โอ้เพลงเขาก็เยอะนะเพลงนี้มันพี่ต้นเดี๋ยวหาให้ว่าชื่ออะไรนะคะสั้นๆสั้นๆ
1: เพลงแรกเลย
0: ค่ะเผื่อทันนะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะมันมีรายงานที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะเสา 3.5 มาอีกแล้วจาก Axios นะคะ OpenAI discloses 6 new AI safety incidents นะคะผู้เชี่ยวชาญตอนนี้กำลังจับตาความเสี่ยงค่ะจากการที่ AI สามารถลงมือทำงานต่างๆเองได้นะหลังจากที่ OpenAI เขาเปิดเผยกรณีที่เขาทดสอบเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้นเนี่ย6เหตุการณ์ด้วยกันแล้วก็พบว่ามีโมเดลบางตัวมีพฤติกรรมที่ไม่align หรือว่าไม่สอดคล้องกับคำสั่งหรือข้อจำกัดที่เขากำหนดไว้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แหกข้อออกมาบ้างอะไรบ้างนะคะ OpenAI บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแค่เฉพาะรายแต่ไม่ได้หมายความว่าโมเดลเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติแต่บริษัทก็ยอมรับตรงๆค่ะว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรม AI ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง alignment และ monitoring ได้นะคะ alignment ก็คือการที่การทำงานเนี่ยมันอะไลน์มันตรงกันเสถียรกับข้อกำหนดที่เขาระบุมามันยังมีหลุดแหกๆอยู่บ้างนะคะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องการขยาย AI ต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบนะคะก็เลยจะประกาศกรอบใหม่เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบและเปิดเผยเหตุการณ์ลักษณะนี้แบบเป็นระบบมากขึ้นค่ะทั้ง Anthropic เองก็บอกว่าเขาพบเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีรายงานว่าโมเดล Claude เนี่ยสามารถเข้าถึงระบบ ข้อมูลจริงของ Third Party โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่เขาทำการทดสอบทางด้านไซเบอร์ของเขานะคะและทาง Anthropic เนี่ยหรือว่าเจ้าของ Claude เนี่ยบอกว่าสาเหตุมาจากการตั้งค่าผิดพลาดของระบบทดสอบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เจอว่ามีพฤติกรรมของโมเดลที่ไม่สอดคล้องค่ะก็เลยต้องติดตามและทาง Anthropic บอกว่าทั้งหมดนี้มันคือ warning shot หรือว่าสัญญาณเตือนเพราะ AI ในอนาคตเนี่ยจะยิ่งมีความสามารถสูงขึ้นและถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องหรือว่าไม่ align กับเป้าหมายเนี่ยผลกระทบมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์ภากรช่วงหน้า
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: คุณผู้ฟังแซวมาบอกว่าเมื่อสักครู่ร้องเพลงให้ก็เลยคุ้นนึกออกเอชเชรันนะคะคุณสันทัศน์บอกมาจริงๆเขามีเพลงฮิตอยู่ประมาณ 4-5 เพลงนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าได้ฟังเนี่ยนึกออกแน่นอนว่าคือเพลงอะไร
1: คือเพลงอะไรบ้างใช่เอาเพลงแรกผมนึกออกแล้ว Thinking Out Loud
0: Thinking Out Loud
1: เพลงแรก
0: ที่พี่ต้นบอก
1: 2557
0: ค่ะแล้วก็มี perfect เนาะเพลงที่ดังมากๆ shape of you นะคะ bad habits เพลงนี้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่า perfect thinking out loud photograph shape of you เนี่ยคือดังมากแล้วก็ตั้งแต่ปีไล่มาค่ะตั้งแต่2014ยาวมาจนถึง2017เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากๆในระดับโลกนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละเรื่องการจัดคอนเสิร์ตแล้วต้องเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากเนาะพอมีบางส่วนของการแสดงที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะคะตอนนี้อาจารย์ภากรกัจฉลีมาแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์ประจำวันอังคาร
1: ลาลาลาแทนแทน
0: สวัสดี
5: คร
0: ับ ท่าน
5: คร
0: ับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ
5: ผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับเรานะคะอาจารย์
5: ครับเช่นกันครับ
0: มาเป็นแก๊งอรุณเบิกฟ้าไปด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะไปเจาะประเด็นนี้อาจารย์ภากรคะช่วงนี้มันมีข่าวเกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องคนจีนที่อาจจะเข้ามาสวมสิทธิ์มาอยู่อาศัยในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนะคะบางคนก็เป็นผู้ที่กระทำความผิดนะเป็นอาชญากรบ้างนะบางคนก็มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองว่าทางจีนเองเขาดำเนินการมาอย่างไรบ้างคะในช่วงที่ผ่านมา
5: ครับสำหรับจีนที่ผ่านมาต้องแยกแบบนี้ครับว่าถ้าในส่วนของทางการจีนเลยเนี่ยเขาก็จะพูดและทำนองว่าก็ให้เป็นในส่วนของหน้าที่ของทางน้ำไทยน้ำตามกฎหมายไทยได้เลยนะครับถ้าในส่วนของคนจีนนะทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะครับกับอีกแบบนึงนะครับถ้าสมมติว่านะครับเป็นคนที่ทำผิดในจีนเองด้วยอย่างพวกแก๊งสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางจีนเขาก็จะมีความร่วมมือนะครับกับในส่วนของนักประเทศนั้นนะครับเพื่อที่จะนำตัวนะครับกลับไปนะครับรับโทษในจีนซึ่งที่ผ่านมาก็มีแต่ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะที่ ชายแดนนะครับตามน้ำเมียนมานะครับที่เราเคยได้ยินข่าวไปที่จีนมีในความร่วมมือกับที่เมียนมาน้ำชายแดนน้ำจีนเมียนมาอะไรเงี้ยรวมถึง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศรายงานบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยโดยในช่วง 23-27 กันยายนนี้ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนอกจากนี้ยังมีรายงานช่วง 21-22 กันยายนนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.5 3.7 2ครั้งและขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียขนาด 1.9 มีศูนย์กลาง

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
1: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio เด็กฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
8: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
9: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
11: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

มาแล้วคุณผู้ฟังมาพร้อมกับเพลงนี้จำกันได้หรือเปล่าหนึ่งเพลงเก่าๆของหย่าย่าหญิงเจ็บนิดๆ นะคะต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมเลยค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับปังปอน8โมงจนถึงบ่าย2โมงกับการฟังเพลงเพราะๆรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่อัปเดตพูดคุยกันเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเปิดเบรกมาด้วยเพลงเจ็บนิดๆแบบนี้หลายคนบอกว่าเข้ากับอาการตอนนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเจ็บมาจากเรื่องไหนก็แล้วแต่มันก็เจ็บนิดๆแค่นี้แป๊บเดียวมันก็หายไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆต่อไปก็แล้วกันนะคะวันนี้เราจะกันเผลอแป๊บเดียวอังคาร22กันยายน2569ปังปอนมารายงานตัวพร้อมเพลงเพราะแบบนี้เพิ่มเติมเพลงมาได้เลยหลังไมค์เบอร์นี้รอรับสายกันเหมือนเดิมแบบสดๆนะคะ0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนเข้ามา1ชั่วโมงแรกเหมือนเดิมย้อนไวกันแบบนี้หลายคนบอกว่าช่วงนี้อากาศมันดูแปรปรวนจังเลยนะคะเช้าๆเนี่ยบางครั้งฝนตกหนักด้วยเมื่อคืนหลายพื้นที่ฝนตกเยอะตกหนักมากๆเลยนะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนกันบ้างพูดคุยทักทายส่งภาพบรรยากาศเช้านี้มาอวดกันหน่อยนะคะตอนนี้ที่อสมทจันทบุรีแดดร้อนมากๆเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพื้นที่ไหนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันไปจนถึงนู่นเลยค่ะ25กันยายนนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกเยอะตกหนักแล้วเดี๋ยวบ้านเรา24 25เนี่ยจะมีฝนมาอีกเยอะเลยนะคุณผู้ฟังจดเบอร์เอาไว้ก่อนก็ได้นะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่ต้องการขอความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหรือจะติดต่อไปที่ปภ.จันทบุรีจดเบอร์ไว้ก่อนได้เลยนะ0393121100เผื่อว่าพื้นที่ไหนนะคะน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยก็จะได้ขอความช่วยเหลือกันแบบทันท่วงทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกนี้ยังมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงนะ1เพลงของมิสเตอร์ทีมเพลงนี้คุณจำได้หรือเปล่าคะ

0: M คอร์ดันเก้าสิบห้าจุดสองห้ากับปังปอนสจิรัต
1: M คอร์ดกรีนนิวส์บริษัท CK Power จำกัดมหาชนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำที่สุดรายหนึ่งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปั้นนวัตกรเดินหน้าขับเคลื่อนการลดคาร์บอนตอกย้ำความสำเร็จด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม CK Power ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรและการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นต่อยอดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมไม่เพียงช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย
2: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ใจอีกหนึ่งเพลงเพราะๆของอัศนีวสันต์ด้วยนะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่ากุ้มใจเหลือเกินนะคะเดี๋ยวถามเดี๋ยวตอบกันไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วบางคนก็กุ้มใจเรื่องของริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นบนใบหน้าของเราค่ะโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆนะคะหลายคนไปส่องกระจกบอกว่าอุ๊ยตินกามาจากไหนริ้วรอยมันเยอะแบบนี้นะคะแนะนำวันนี้ให้คุณไปหาทับทิมมาทานค่ะเพราะว่าเขาเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีค่อนข้างเยอะเลยนะคะช่วยรักษาคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงคงทนเอาไว้ค่ะแล้วก็มีผลงานการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้รวมถึงที่ประเทศไทยบอกว่าการทานทับทิมอยู่เป็นประจำนะคะจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีด้วยนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ช่วยลดริ้วรอยนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงหางตาวางคิ้วแล้วก็รอยย่นที่หน้าผากได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครนะคะที่อยากจะมีผิวพรรณที่เต่งตึงสดใสนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยด้วยวิธีการธรรมชาติแบบนี้ก็หมั่นทานทับทิมอยู่เป็นประจำนะคะและที่สำคัญนะเขาบอกว่าน้ำทับทิมในท้องตลาดนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายสามารถดื่มเป็นน้ำทับทิมได้แต่ว่าเขาจะมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะเลยนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะไปเสริมสร้างในส่วนของการทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนที่เลือกได้ทานเป็นทับทิมที่เป็นผลไม้สดๆจะดีกว่านะคะ1เคล็ดลับดีๆทิ้งท้ายกันในเบรกนี้เดี๋ยวช่วงนี้ปังปอนทิ้งท้ายไปด้วย1เพลงของ Thaiam Kingdom เพลงนี้ก็แล้วกัน1เพลงนี้ผ้าเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวจบเพลงนี้พักแป๊บเดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวมาพูดคุยให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ

0: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: งเพราะๆความหมายดีๆนะคะของใหม่เจริญปูระหนึ่งเพลงนี้นะคะดอกไม้กับใจกันบางคนบอกว่าเราอาจจะไปอยู่ในสังคมหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคุณผู้ฟังไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนนะคะก็ขอให้เป็นตัวของตัวเองจะได้มีความสุขมากๆนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะหยิบจับมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนตอนนี้ใครที่อยากจะดูแลผิวตัวเองให้มีความสดชื่นแจ่มใสนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเลือกทานแตงกวานะคะเป็นผักที่มีปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงสรรพคุณก็คือช่วยแก้กระหายที่สำคัญไปเพิ่มความสดชื่นให้กับผิวพรรณของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วหนุ่มสาวคนไหนอยากจะมีผิวพรรณที่สวยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะเลือกทานเป็นแตงกวาได้เลยเพราะว่าเขามีส่วนสำคัญในการไปชะลอความชราของผิวพรรณของเรานั่นเองค่ะลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะกินแบบสดๆคู่กับน้ำพริกเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยนะคุณผู้ฟังหรือว่าใครนะคะอยากจะเอาไปทำต้มจืดเอาไปทำผัดผักก็ได้เลยค่ะหลายคนบอกว่าทานแล้วมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังเที่ยงนี้ก็ลองหาแตงกวามาทานนะคะเป็นผักที่เรียกได้ว่ามีน้ำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนเข้ามาในช่วงเวลาดีๆแบบนี้พูดคุยทักทายมาได้เลยปังปอนรอรับสายกันอยู่ตรงนี้ย้อนวันวานกันนะคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยค่ะ8โมงถึง9โมงนั่นเองนะคะ
1: เอ็มค่ะฮัลโหลวันวาน

0: 3 News
1: กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบไมโครพลาสติกด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการทดสอบระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกของประเทศไทยสำหรับการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้เท่าเทียมสากลเป็นการยกระดับมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมมลภาวะจากไมโครพลาสติกที่เป็นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์นั่นเอง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจเป็นการสร้างสรรค์ระหว่างพื้นที่ทรงวาดและคลองสานสำหรับโครงการนี้ถูกวางเป้าหมายให้เป็นแลนด์มาร์กระดับโลกที่ส่งเสริมการเดินทางสีเขียวและสร้างระบบนิเวศการเดินเท้าที่ยั่งยืนปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมคาดว่าใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ1,000 ล้านบาทและมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2573เพื่อเป็นสมบัติใหม่ของคนเมืองในระยะยาว
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการเศรษฐกิจหมุนเวียนประกาศสนับสนุนบริษัท Better Westcare จำกัดเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นสุดล้ำสำหรับการเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นนี้ภายใต้ชื่อ Carefloor ซึ่งเป็นผลผลิตระดับ Masterpiece จากโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนนั่นเองสำหรับนวัตกรรมนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการด้วยการนำสารเคมีบางชนิดที่เป็นของเสียมาผ่านกระบวนการอัพไซเคิลขั้นสูงจนพลิกโฉมกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ทรงประสิทธิภาพและรักโลกอย่างแท้จริงนับเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีมาผสานกับแนวคิดรักโลกสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิตและดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน
0: MCOTGreen News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: โหลวันวานขณะนี้เวลา 9:00
1: น. Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินจับมือสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เดินสายรถโชว์โตเกียวนิวยอร์กลอนดอนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางไปสหรัฐครั้งนี้เพื่อร่วมประชุมอังก้า81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีดำริให้จัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยที่ในปีนี้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งผลมาจากนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นดิจิทัล AI รวมทั้งยอดตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและล่าสุดบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นมีเสถียรภาพกลายเป็นปีทองของตลาดทุนไทยซึ่งเมื่อบริษัทจดทะเบียนเติบโตและมีจำนวนมากขึ้นมีการขยายกิจกรรมเศรษฐกิจสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตจะส่งผลต่อการใช้จ่ายและการจ้างงานในประเทศด้วยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยกรมชลปรับเพิ่มระบาย

0: น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแตะ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายวันนี้กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำวันนี้เวลา 5:00 นสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลเพิ่ม 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำดังกล่าวกำลังไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานจึงปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยตั้งแต่เวลา 7:00 นในอัตราประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 15:00 นและจะคงอัตราการระบายดังกล่าวต่อเนื่องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าแนวทางบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่กรมชลประทานดำเนินการอยู่มี3แนวทางได้แก่การทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยชะลอน้ำเป็นการชั่วคราวในเบื้องต้นควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิน16เมตร80เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหากมีแนวโน้มสูงเกินระดับดังกล่าวจะประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนให้ทราบต่อไปรัฐบาลชวนส่งใจให้เนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ AGT ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่เป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับไทยอย่างแท้จริงนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตขอยกย่องน้องเนเน่เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจโดยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ประทับใจคนทั่วโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของ

0: สมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเตรียมการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเตรียมการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเถนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปัทวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระ ระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: M ขอดฮิวจันทร์

0: Free News
1: นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงพร้อมสร้างรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพลังวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายทะเลจากฟิวเจอร์ฟู้ดสู่เส้นใยชีวมวลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนการต่อยอดเป็นเส้นใยชีวมวลและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อดกรีนนิวส์
1: จากความร่วมมือของสิบภาคีสู่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของมรดกสีเขียวของแผ่นดินกับโครงการสืบสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรีโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ถนนสายต้นไม้สวยของจังหวัดปราจีนบุรีระยะทาง 24.847 กิโลเมตรหรือประมาณ 312.5 ไร่โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวน 5,000 ต้นควบคู่กับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่เดิมกว่า 1,000 ต้นภายใต้หลักวิชาการด้านวรรณศาสตร์และรุกขกรรมสมัยใหม่เพิ่มและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้ถนนสายนี้เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์สีเขียวที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์
1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกฎบัตรขยะอาหารไทยสมาคมผังเมืองไทยเครือข่ายธุรกิจเพื่อสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศกล่าวถึงปัญหาขยะอาหารและมลภาวะในเมืองเป็นความท้าทายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือดังกล่าวมีองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วทุกจังหวัดภาคอีสานมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอาหารการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบชีวมวลก๊าซชีวภาพพลังงานสะอาดตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรเหลือใช้เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้กระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและเป็นการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนอีกด้วย
0: Mcot Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: พอดกรีนนิวส์
1: ในขณะที่ AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับ Data Center เพื่อประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันสถานการณ์แบบนี้บีบให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มองหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีความเสถียรและยั่งยืนจนนำมาสู่แนวความคิดสุดล้ำอย่างการนำมูลวัวมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนโลกดิจิทัลในปัจจุบันโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐค้นพบว่าพลังงานจากมูลวัวจะมีความเสถียรใช้งานได้แบบต่อเนื่องต่างจากพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยก๊าซ RNG สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอบโจทย์การใช้เป็นอย่างยิ่งและนอกจากนี้เป็นการใช้เชื้อเพลิงให้แก่ Data Center ที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้ระบบ AI ทำงานได้แบบราบรื่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Rent Hill Dairy Farm ในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลวัวมาผลิตไฟฟ้าซึ่งเชื่อว่าโมเดลนี้สามารถขยายไปสู่การรองรับ Data Center ขนาดเล็กได้ทั่วประเทศนั่นเอง
0: Mcot Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์
1: การมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนสำหรับโครงการเมืองทองธานีเมืองอัจฉริยะมีชีวิตตั้งอยู่บนพื้นที่ 4,000 ไร่มีลักษณะเป็นเมืองผสมผสานใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างครบถ้วนทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยโรงแรมสำนักงานสถานศึกษาหน่วยงานราชการและศูนย์แสดงสินค้าการประชุมเมืองทองธานีในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่จัดแสดงสินค้าคอนเสิร์ตหรือการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่กำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบวงจรพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของประเทศที่ผสานการทำงานการดำรงชีวิตความบันเทิงการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจไว้ในแห่งเดียวเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้อยู่อาศัยชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของโลกโดยประเทศที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจะมีโอกาสดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวสำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่การส่งเสริมอุตสาหการแห่งอนาคตรวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมมีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ประเทศไทยพร้อมมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมบนเวทีระหว่างประเทศและพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมถึงประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนานาประเทศอีกด้วย
0: MCOTGreen News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวิปเตรียมยื่นปรับกล้าทำพ้นพรรคร่วมฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกันกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองซีกรัฐบาลอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ตนยืนยันในพรรคซีกฝ่ายค้านควรมีการร่วมกันคือจุดร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดทิศทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคล่าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณ2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดมติวิปฝ่ายค้านก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคล่าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตนได้หารือกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับกล้าธรรมออกจากพรรคประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยในวันพรุ่งนี้ตนจะนำรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่เสนอต่อผู้นำฝ่ายค้านโดยดึงพรรคไทยรวมพลังเข้ามาในสมัยประชุมนี้ด้านอรรถกรยันกล้าธรรมมีจุดยืนของตัวเองบอกเคารพพฤทธิ์หลังปรับพ้นวิปฝ่ายค้านนายอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคล่าธรรมกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีแนวคิดจะปรับพรรคล่าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านภายหลังเกิดความเห็นต่างเรื่องการตกลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ว่าพรรคล่าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวนายอรรถกรกล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคล่าธรรมทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือการทำงานกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองและการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญส.ส.พรรคกล้าธรรมยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกยิงขณะหาเสียงในเปรูเกิดเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมในเปรูขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับภูมิภาคกำลังลงพื้นที่หาเสียงนักการเมืองหญิงคนหนึ่งชื่อซูซี่อาปอนเต้โปโลหรือที่รู้จักกันในชื่อชัยนาโปโลกำลังพูดคุยหาเสียงที่เมืองคารัสก่อนการเลือกตั้งชิงชัยผู้ว่าการรัฐในเดือนหน้าคุณแม่ลูกสี่กำลังกล่าวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะผู้หญิงทำได้พอแล้วกับการเมืองแบบเดิมเศรษฐีช่อฉนพอแล้วกับการทุจริตเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันระหว่างนั้นเองเธอถูกจ่อยิงจนเสียชีวิตทางการเผยว่าได้จับกลุ่มชายชาวเวเนซุเอลา2คนในฐานะต้องสงสัยและขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: M-Cut New Jan.

0: ฮอตกรีนนิวส
1: ์กทม.จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่เดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการและค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที่เป็นแหล่งกำเนิดหรือต้นทางซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและลดค่าใช้จ่ายขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแยกขยะลดค่าธรรมเนียมนอกจากจะช่วยลดขยะลดค่าใช้จ่ายแล้วการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนส่งต่อให้กับกทม.นำไปกำจัดยังเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้อีกด้วยนอกจากนี้ถือว่าเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆสามารถนำไปเป็นแบบแผนในการพัฒนาและการที่จะช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Bangkok Green News
1: การทำเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบันใช้หลักการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพาธรรมชาติใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่าและส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารสำคัญเช่นอินทรีย์วัตถุและสิ่งมีชีวิตในดินทางนี้จะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่เกิดจากสารเคมีการปนเปื้อนสารพิษในน้ำรวมทั้งก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับเกษตรกรและนอกจากนี้สามารถสร้างผลผลิตในการบริโภคภายในครัวเรือนและที่สำคัญยังมีการสร้างรายได้สู่ครัวเรือนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและพืชเศรษฐกิจอื่นสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเริ่มต้นทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพเป็นฐานในการต่อยอดสู่กระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลราคาสูงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: Hot Green News ชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้เป็นการฟื้นฟูคลองเขตพระนครเป้าหมายหลักในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและมีการพัฒนาชุมชนริมคลองต้นแบบสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีตัวอย่างการพัฒนาคลองบางลำพูจัดกิจกรรมล่องคลองบางลำพูชมวิถีชุมชนนำของดีในเขตพระนครทั้งวัดอาหารมาเป็นตัวชูโรงและเชื่อมต่อด้วยการล่องเรือปัจจุบันคลองบางลำพูพัฒนาภูมิพัฒน์ปรับปรุงทางกายภาพและนอกจากนี้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนำน้ำเสียจากครัวเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นลำพูเพิ่มเสน่ห์คลองบางลำพูปลูกต้นหางนกยูงสีสันสวยงามเป็นจุดเช็คอินของกรุงเทพมหานคร
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Green News สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศญี่ปุ่นนำร่องโครงการบำบัดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมจุลสารายซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างยั่งยืนโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโครงการมีการใช้นวัตกรรมจุลสารายเป็นการบำบัดก๊าซเรือนกระจกเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมโดยจุลสารายมีหน้าที่ดักจับและเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสาเหตุของภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากกระบวนการการผลิตพลังงานอีกด้วย
1: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ฮอตกรีนนิวส์บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมกันกับสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนสมดุลของระบบนิเวศชายหาดที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์สำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะแนวชายฝั่งของไทยที่เผชิญปัญหาการสร้างในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตนอกจากนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องในวงกว้างสำหรับการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบนสันดอนทรายชายฝั่งจึงเป็นทางออกสำคัญทั้งเรียบง่ายประหยัดและยั่งยืนอีกด้วย MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อตกรีนนิวส์กทม.ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับนครกวางโจวนอกจากนี้นครกวางโจวมีการจัดการขยะได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการฝังกลบและการใช้เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษซึ่งกรุงเทพมหานครและนครกวางโจวมีการลงนามร่วมกันด้วยเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจการค้าอนามัยการศึกษาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการวางแผนและกิจกรรมด้านอื่นๆที่เป็นการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมืองต่อไปในอนาคต
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธบลเผยขั้นตอนเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งปมนอมินีภูเก็ตหากไม่มาเตรียมแจ้งความทำหนังสือถึงสภาขอตรวจสอบสวนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และการใช้คนไทยเป็นนอมินีให้กับต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน28กันยายนเชื่อว่านายสมชาติคงมาแต่หากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายเป็นคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักต้องรวบรวมพยานหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความจริงความผิดและอาจจะต้องทำเรื่องส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรในการขอตัวเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาส่วนความคืบหน้าของคดีนอมินีพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่า DSI ได้รวบรวมพยานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมถึงพยานเอกสารและสัญญาณต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรส่วน Forex 3D ที่ DSI จะสรุปฟ้องในสัปดาห์นี้ทางอัยการจะต้องนำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าต้องแจ้งโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงนามส่งสำนวนอัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการพระดอนแจงปมกยศ.สะดุดโอนเงินมหาวิทยาลัยเผยงบปี70เพิ่มเงินสนับสนุนเป็น 9,000 ล้านบาทนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลให้มหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบจริงหรือไม่ว่าเมื่อวันที่17กันยายนหลังจากมีการตอบกระทู้ตนได้บอกกับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นได้มีการเสนอกฎหมายตนได้พูดคุยว่ามีปัญหาเรื่องกยศ.นิดหน่อยที่ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้โดยในช่วงแรกยังมีปัญหาอยู่ทางมหาวิทยาลัยจึงขู่ทางนักศึกษาว่าหากไม่โอนเงินให้นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบซึ่งหลังจากที่นายยชนันท์ทราบเรื่องได้พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วซึ่งประเด็นนี้น่าจะไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินงบประมาณปี69ที่ไม่เพียงพอกยศ.โดยมาตรการดังกล่าวนั้นนายพระดอนกล่าวว่าวันที่22กันยายนอีก8วันจะเริ่มงบประมาณใหม่ในงบประมาณปี 2570 ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านบาททั้งนี้หน่วยงานอื่นมีการลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทในวันที่1ตุลาคมจะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: We'll be right back. จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: 11 นาฬิกา 18 นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรรวีนะคะวันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังในช่วง1ชั่วโมงของเพลงสากลเพราะๆฟังเพลงไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันก่อนที่จะไปพักทานข้าวเที่ยงกันนะคะวันนี้นอกจากมีเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็มีตารางมีโปรแกรมการถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ทราบข่าวตอนนี้มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมอยู่นะคะนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกใดๆนะคะเราก็จะรู้ข่าวคราวกันค่อนข้างเยอะจะได้ดูถ่ายทอดสดกันอย่างจุใจแต่ว่ายุคนี้ยุคสมัยนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปนะคะพูดแล้วก็เศร้าใจกีฬาบางชนิดเราก็เลยไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดแบบฟรีๆกันอย่างจุใจเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ยังพอมีช่องทางให้ได้รับชมกันนะคะวันนี้มีโปรแกรมอะไรให้เราดูกันบ้างวันนี้22กันยายนนะคะเมื่อเช้า 7:30 เนี่ยมีการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไปแล้วไทยกับจีนนะคะมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยลงแข่งเป็นคู่แรกด้วยแต่ว่าน้องเมย์ก็พ่ายให้กับนักตบจากจีนไปแล้วนะคะก็ถือเป็นการพ่ายในคู่แรกในคู่เปิดสนามก็ส่งผลให้ทีมแบดมินตันสาวไทยเนี่ยตามหลังทีมชาติจีนไปก่อน0-1คู่แต่ว่าก็ยังเหลือการแข่งขันในประเภทคู่แล้วก็ประเภทเดี่ยวที่ยังต้องลุ้นเก็บชัยชนะเพื่อที่จะแซงกลับมาเพื่อที่จะได้เข้ารอบในรอบต่อไปของแบดมินตันทีมหญิงให้ได้นะคะส่วนเมื่อ8:00 เช้าก็มีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมหญิงระหว่างไทยกับอินเดียแข่งไปแล้วเมื่อ8:00 เช้านะคะถ้ามีผลยังไงเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันช่วงเที่ยง10นาทีอันนี้นะคะจะมีการแข่งขัน MMA หญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับบาเรนบางคนอาจจะถามว่ากีฬา MMA มันเป็นยังไงเนาะนึกไม่ออกMMA ย่อมาจาก Mixed Martial Arts ค่ะเป็นกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะคะซึ่งกีฬาชนิดนี้เขาก็จะอนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยใช้ศิลปะการต่อสู้ในหลายๆรูปแบบเลยเอามาประยุกต์มาแข่งกันได้นะคะจะใช้มวยไทยมวยสากลมวยปล้ำยูโดคาราเต้ได้หมดเลยค่ะจะใช้หมัดเข่าศอกเท้าใจการทุ่มการจับล็อกนะคะเอาจับจุดของกีฬาแต่ละประเภทกีฬาการต่อสู้แต่ละประเภทเนี่ยเอามารวมกันมาแข่งขันเป็น MMA หรือ Mixed Martial Arts ได้เหมือนกันนะคะก็น่าดูเหมือนกันค่ะส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะช่วง13:00อันนี้มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีให้ได้ดูกันด้วยแบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะไทยกับไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันนั่นเองนะคะมีถ่ายทอดสด13:00ทางช่อง NBT ค่ะบ่าย 2พลาดไม่ได้นะคะสำหรับแฟนคลับของทีมลูกยางหญิงทีมลูกยางสาวไทยนะคะมีบ่าย 2มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงที่3ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36นะคะก็ติดตามเชียร์กันได้แล้วก็ช่วงเย็นค่ะ16:15 16:15มีการแข่งขันมวยสากลชายรุ่น55 กิโลกรัมรอบแรกนะคะไทยจะพบกับเติร์กเมนิสถานอันนี้ก็มีถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเช่นเดียวกันสำหรับใครที่เป็นคอกีฬาแฟนกีฬานะคะแล้วก็มีเวลาที่จะติดตามดูการถ่ายทอดสดได้นะคะก็ฝากส่งกำลังใจส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปสู้ศึกเอเชียนเกม2026อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ด้วยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสื่อวิทยุของ MCOT Radio Network หรือว่าอสมทเนี่ยนะคะเรามีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหน่วยงานหรือว่าบริษัทห้างร้านไหนนะคะสนใจที่จะเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวของสินค้าของบริการเรื่องข้อมูลต่างๆของคุณนะคะให้ถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะถ้าอยากจะสื่อสารในระดับประเทศก็ได้ค่ะครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคอยู่แล้วหรือว่าถ้าอยากจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนโดยเฉพาะก็สามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณได้ค่ะอย่างที่เน้นย้ำกันนะคะว่าจุดแข็งของสื่อวิทยุอสมทเนี่ยเรามีสถานีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าเราจะสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแน่นอนค่ะสนใจเรื่องของการเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าเวลากันได้เลยที่เบอร์02-201-6512หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะคะ089-499-0909ค่ะ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: รอบโลก
1: เรื่องเล่ารอบโลกวันนี้ขอยังเกาะติดอยู่กับกระแสของกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับมาสคอตประจำกีฬาเอเชียนเกมของครั้งนี้นะคะน้องมีชื่อว่าโฮโนะฮงนั่นเองค่ะหน้าตาของน้องเนี่ยนะคะเป็นเหมือนมาสคอตมันก็ตัวการ์ตูนเนาะจะอธิบายยังไงดีเป็นเหมือนหนุ่มนักกีฬาคนหนึ่งที่ตัวพื้นผิวเนี่ยเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีหัวเป็นรูปเหมือนเปลวไฟทรงผมน้องเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเปลวไฟขึ้นไปเลยแหลมๆขึ้นไปนะคะเป็นสีแดงแล้วก็มือกับเท้าน้องเนี่ยก็เป็นสีแดงด้วยเหมือนกันมาสคอตเดี๋ยวนี้ต้องเรียกเป็นน้องเป็นคนท่านหนึ่งนะคะสำหรับน้องโฮโนฮงมาสคอตเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สร้างสีสันแล้วก็สะท้อนถึงตัวตนแล้วก็จิตวิญญาณวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะเริ่มต้นที่ชื่อน้องนะคะชื่อโฮโนฮงเนี่ยเกิดจากการผสมคำในภาษาญี่ปุ่นโฮโนนั้นแปลว่าเปลวไฟค่ะตัวทรงผมน้องหัวของน้องเนี่ยก็เลยเป็นรูปเหมือนเปลวไฟสื่อถึงจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของเหล่านักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันนั่นเองนะคะส่วนคำว่าฮงสื่อถึงแก่นแท้หรือความจริงแท้แน่นอนเมื่อเอามารวมกันเรียกว่าโฮโนฮงก็เลยมีความหมายรวมถึงว่าเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณที่ส่องสว่างนำทางนั่นเองค่ะรูปลักษณ์ของโฮโนฮงถูกออกแบบให้มีความทันสมัยตามสไตล์ป๊อปคัลเจอร์ของญี่ปุ่นนะคะเป็นสไตล์แบบว่าตุ๊กตาของญี่ปุ่นนั่นเองแต่ว่าก็แฝงด้วยสัญลักษณ์ที่สำคัญด้วยเช่นกันค่ะนอกจากสร้างความบันเทิงแล้วก็คอยต้อนรับทัพนักกีฬาจาก45ประเทศทั่วเอเชียแล้วนะคะโฮโนฮงเนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนของสโลแกนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมปี2026ครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าโฮโนฮงเนี่ยเป็นตัวแทนสโลแกนที่บอกว่า Imagine One Asia นั่นเองการแสดงออกของโฮโนฮงจะเน้นย้ำถึงการก้าวข้ามความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาโดยใช้พลังของกีฬาเป็นจุดเชื่อมโยงแล้วก็หลอมรวมจิตวิญญาณแห่งชัยชนะแล้วก็มุ่งมั่นความมุ่งมั่นของชาวไอจินาโกย่าในการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจที่อบอุ่นเหมือนเปลวไฟที่ไม่เคยดับสูญนั่นเองค่ะ
0: เรื่องเล่ารอบโลก

ดเวลาของรายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนค่ะขอให้ทุกคนกินข้าวเที่ยงวันนี้กันให้อร่อยอร่อยอิ่มน้ำสำราญนะคะแล้วกลับมาฟังเพลงสากลรอบๆด้วยกันใหม่พรุ่งนี้11นาฬิกาเช่นเคยทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรีนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา12นาฬิกาการเมืองร้อนปรับกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านอรรถกรย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักปราจีนบุรีอ่วมฝนตกหนักน้ำเอ่อท่วมถนนชุมชนตลาดเก่า100ปีอุตุเตือน52จังหวัดรับมือฝนตกหนัก24ถึง26นี้ส่งใจเจียเน่เจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026บิลบอร์ด LED จอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่22กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำของภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้านส่งสัญญาณจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีคนเดียวตนไม่สามารถที่จะชี้แจงแถลงข่าวได้ครับเมื่อถามว่าเมื่อมีสัญญาณเช่นนี้ในทางการเมืองมีแนวโน้มจะมาร่วมหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่ายังไม่มีข้อสั่งการหรือว่าดำริจากนายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองคิดว่ารัฐบาลมีเสียงขนาดนี้จำเป็นต้องดึงกล้าทำมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ6เดือนรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจส่วนตนไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคสำหรับสถานการณ์ภายในภูมิใจไทยยังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะว่าขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าพรรคแตกแยกกันอีกแล้วนายพิพัฒน์ก็บอกว่าขณะนี้ทุกคนยังทำงานร่วมกันด้วยดีสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างเดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองทุกอย่างผู้ใหญ่ก็พูดคุยกันตลอดเวลาครับเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านจะมาร่วมรัฐบาลตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเพราะในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลทุกพรรคการเมืองที่อาสาเสนอเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมารณรงค์หาเสียงล้วนแต่จะเสนอนโยบายของพรรคตัวเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพูดคุยหารือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นว่ารัฐบาลจะหารือเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลที่เราหารือเป็นปกติกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่อะไรที่พรรคฝ่ายค้านนำเสนอมาและก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยของเราสำหรับคนไทยของเราเราก็จะรับข้อเสนอต่างๆเหล่านี้มาเพื่อปรับแก้เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่สถานะที่พัฒนาหรือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับส่วนความเป็นไปได้หรือไม่หลังมีข่าวออกมาตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นครับ
0: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคกล้าทำนะคะนายอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกของพร

0: กล้าทำก็ได้พูดถึงกรณีที่ทางฝั่งของหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะมีมติมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านหลังจากที่มีความเห็นต่างเรื่องของการลงมติพ.ร.บ.งบประมาณ70โดยในอรรถกรระบุว่าพรรคกล้าทำเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านก็เคารพกระบวนการค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าทำทำงานร่วมกันกับวิปฝ่ายค้านตรงไปตรงมาแม้ว่าจะมีบางเรื่องคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคคือทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาค่ะโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นหลักส่วนการลงมติรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคกล้าทำจะบทอย่างไรแต่ก็ต้องมองต่อไปว่าหากกฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาย่อมกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาและประชาชนต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าแก้ไขภายหลังการลงมติงบประมาณที่ผ่านมาค่ะประธานวิปฝ่ายค้านได้มาพูดคุยแสดงความไม่สบายใจก็หารือการถึงการทำงานของฝ่ายค้านและสัดส่วนโควต้าการตั้งกระทู้ถามสดซึ่งพรรคกล้าทำก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันส่วนสถานะของพรรคกล้าทำภายใต้สถานการณ์นี้ทางนายอรรถกรก็มองว่าพรรคมีจุดยืนมีแนวทางการทำงานของตัวเองค่ะที่ผ่านมาสมาชิกพรรคก็เข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องแต่การตัดสินใจของพรรคกล้าทำอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าจะอยู่พรรคฝ่ายใดส.ส.ของพรรคกล้าทำยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามและยังคงผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: พระดอนถามกลับพรรคประชาชนใช้สิทธิ์อะไรตัดกล้าทำพ้นฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านหลังมีข้อตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้สอบถามนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรหลักการแล้วครับตนไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะไม่ต้องการก้าวก่ายในส่วนของฝ่ายอีกฝ่ายเมื่อถามว่าขณะนี้เสียงรัฐบาลจำเป็นต้องมีส.ส.มาเพิ่มหรือไม่นายพระดอนก็บอกว่าปัจจุบันรัฐบาลบริหารงานอยู่ที่300เสียงโดยนับสัดส่วนรัฐบาลที่300เสียงและที่ผ่านมาได้ดำเนินงานมาด้วยดีครับสำหรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้สังกัดฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านตามหลักการแล้วหากพรรคใดไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีการตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลถึงได้บอกว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นนายพระดอนบอกว่าการลงมติใดๆที่ไม่เหมือนกับฝ่ายค้านถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่สามารถดำเนินการได้และตนไม่ได้เป็นการแก้ตัวให้พรรคกล้าทำเพราะจะเห็นว่าบางเรื่องพรรคกล้าทำลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางเรื่องงดออกเสียงบางเรื่องลงมติไปทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะพิจารณาว่าเรื่องต่างๆจะลงมติอย่างไรครับ
0: นอกจากนี้ค่ะนายพระดอนก็ยังได้พูดถึงเรื่องของกยศ.นะคะหรือว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยมีการขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะโดยนายพระดอนระบุว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากมีการตอบกระทู้ก็ได้บอกกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นมีการเสนอกฎหมายก็ได้พูดคุยปัญหาเรื่องกยศ.นิดหน่อยก็ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้ในช่วงเดือนแรกเพราะว่ายังมีปัญหาซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ขู่ทางนักศึกษาว่าหากยังไม่โอนเงินให้กับนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบหลังจากนั้นนายยศนันท์ทราบเรื่องก็พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะส่วนเรื่องของเงินงบประมาณปี69ไม่เพียงพอกับกยศ.นั้นนาย

0: ภราดรบอกว่าวันนี้22กันยายนอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ70ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศเพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลเพิ่มให้เป็น 9,000 ล้านบาทนะคะเมื่อตุลาคม1ตุลาคมก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินก็จะเข้าไปหนุนในระบบของกยศต่อไปส่วนปัญหาหลักเกี่ยวข้องกับการเบี้ยวหนี้กยศหรือไม่นายภราดรบอกว่าปัญหาหลักค่ะกองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมีคนในระบบกยศถึง 3.6 ล้านคนจากตัวเลขที่น่าตกใจคือมีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ที่ดีก็คือเป็นคนที่ชำระหนี้ตามเวลาส่วนอีก 2.6 ล้านคนเป็นคนผิดนัดชำระหนี้ถือว่าเป็น 60% ค่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่กยศไม่สามารถดำเนินการกับคนจำนวนที่ไม่สามารถชำระหนี้ตามเวลาได้ก็ต้องย้ำว่า2ล้าน6แสนคนนี้ต้องแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกอยู่ในสถานะว่างงานไม่มีรายได้อันนี้ก็ต้องไปยกเว้นให้อย่าไปรีดเลือดกับปูค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มมีรายได้แต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้กยศก็ต้องไปหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรจะไปเรียกเก็บหนี้ได้อย่างไรกลุ่มคนที่ชำระอยู่1ล้านคนเป็นคนอยู่ในระบบซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการบ้างหรือนักศึกษาที่มีงานทำอยู่ในบริษัทเอกชนมีเงื่อนไขตกลงกับบริษัทว่าหลังจากเงินเดือนออกแล้วก็หักเงินกับกองทุนซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำอยู่แล้วกยศยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเรียกได้ว่าตามน้ำมีการหักเงินเดือนตามระบบดังนั้นความท้าทายของกยศก็คือจำนวน6ล้านขออภัยค่ะ2ล้าน6แสนคนใครคือผู้มีรายได้แล้วและพร้อมมีสถานะชำระเงินให้กับกยศก็ต้องมีการพูดคุยเก็บชำระหนี้ให้ได้เรื่องที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งที่ทางคุณภราดรระบุนะคะว่าไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ อยู่เท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะลูกหนี้กยศว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะแล้วก็กล่าวด้วยว่ายังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีก็ย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการทำให้คน2ล้าน6แสนคนค้างชำระหนี้กลับมาใช้หนี้ให้ได้ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดค่ะแต่ขอให้ทำได้ 30-40% รวมถึงยังพูดถึงกรณีสวมสิทธิ์กู้กยศด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดที่กยศจะต้องไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยรวมไปถึงคนรับผิดชอบต้องเป็นคนอนุมัติคนอนุมัติก็คือมหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้มีการสวมสิทธิ์ค่ะ
1: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของไทยเราเตรียมแสดงบทบาทในเวที UN ช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

แสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: กจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหาเรือปมกัมพูชาครับนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องไหนที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่นายเสียศักดิ์บอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ครับประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูในเรื่องของความสัมพันธ์และก็คาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่นิ่งครับส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่เมื่อวานนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเขาและไม่เคยไปยุ่งของเขาซึ่งของประเทศไทยก็มีรากฐานของเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe การกระทำที่ไม่เหมาะสมเขาก็มีของเขานะครับก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเราเมื่อถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ด้านการทูตนายเสศักดิ์บอกว่าเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมมาสร้างปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายเสศักดิ์ก็บอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้หลังจากนี้ครับจะต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศทำได้ก็พร้อมที่จะช่วยครับ
2: มากันที่เรื่องของคดีหัวสาวบอค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงคดีนี้นะคะว่าเท่าที่ทราบต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.ซึ่งมีคำร้องส่งไปยังศาลฎีกาจากนั้นถึงจะมีความชัดเจนและจะประสานกับอัยการซึ่งอัยการจะเป็นคณะกรรมการในการสอบสวนร่วมด้วยเมื่อได้เอกสารคำวินิจฉัยจึงจะมีการดำเนินการต่ออีกครั้งเมื่อถามถึงกรณีรายงานข่าวจะมีการเรียกสอบในเดือนกันยายนรวมถึงกรณีกกต.ไม่ส่งฟ้องแกนนำพรรคการเมืองจะมีสิทธินำเรื่องนี้พิจารณาเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ามีการแจ้งว่าข่าวออกมาไม่ตรงกับทาง DSI ค่ะจึงมีหนังสือยืนยันในเพจ DSI ขอให้ฟังจาก DSI ซึ่งยอมรับว่าได้เห็นจากข่าวแต่เมื่อมีการสอบถามทาง DSI ก็บอกว่าไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรจึงอยากรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเพจ DSI น่าจะดีกว่าค่ะเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอธิบดี DSI หรือไม่ถึงมีข่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตซึ่งทางพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันส่วนที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แล้วทาง DSI จะมีการส่งฟ้องมากกว่า8รายหรือไม่ก็ย้ำว่าจะต้องดูคำวินิจฉัยของทางกกต.ให้ชัดเจนซึ่งทางคณะกรรมการสืบสวนคดีพิเศษที่24จะต้องมีการนำมาพิจารณาอีกครั้งส่วนกรณีสว.สีส้มจะมีการทำสำนวนหรือไม่ตั้งเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะทางพลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ายังไม่มีเข้ามาในระบบของ DSI ก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดเมื่อย้ำอีกครั้งว่ากกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แต่ DSI ส่งฟ้องแค่8รายเหมือนมีใบสั่งทางการเมืองแทรกแซงหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลย้ำนะคะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานยืนยันว่าในเรื่องของสำนวนฝ่ายการเมืองและตนในฐานะกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายเพราะว่าก็ดำเนินการไปในส่วนที่มีทั้งอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยเชื่อว่าพนักงาน การสอบสวนแม้กระทั่งอธิบดี DSI ก็ไม่สามารถชี้นำได้เพราะพยานหลักฐานถูกรวบรวมก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
1: รัฐมนตรียุติธรรมยังพูดถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การใช้คนไทยเป็นโนเมนีให้กับต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตครับว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งตนเชื่อว่านายสมชาติก็คงมาหากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักก็ต้องรวบรวมหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความผิดจริงแล้วก็อาจจะต้องทำเรื่องถึงสภาครับขอตัวเพื่อแจ้งข้อหาเมื่อถามถึงความคืบหน้าคดีโนบินีในพื้นที่ภูเก็ตเดินหน้าอย่างไรแล้วพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่า DSI ได้รวบรวมพยานหลักฐานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมทั้งพยานเอกสารและสัญญาต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรแล้วส่วนคดี Forex 3D ที่ DSI จะสรุปส่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ทางอัยการจะนำตัวในภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าต้องแจ้งครับโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงนามในสำนวนให้อัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบไฟนอล AGT 2026นะคะซึ่งก็จะแข่งขันกันในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ13กันยายนช่วงเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งรัฐบาลชื่นชมเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจคว้าแชมป์อเมริกันสก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นค่ะแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศขณะที่บนบิลบอร์ดจอ LED ขนาดยักษ์ใจกลางจะตัวรัฐไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจให้กับน้องเนเน่สาวน้อยมือกีตาร์และนักร้องสายร็อกจากภูเก็ตวัย16ปีก่อนที่จะลงแข่งขันด้วยส่วนแรงเชียร์ค่ะก็มีกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกามีเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาจัดงาน Thank You Party กับน้องเนเน่แบบใกล้ชิดเลยนะคะในวันพุธที่23กันยายนเวลา 20:00 นถึง 16:00 นตามเวลาของแคลิฟอร์เนียค่ะที่ร้านBanana Bay Restaurant ซึ่งเนเน่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกค่ะหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์สะกดสายตาคณะกรรมการด้วยการร้องและโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าในเพลงซอมบี้ในรอบออดิชั่นก่อนจะมาโชว์ฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจนสามารถเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะจะจัดขึ้น22กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะคะซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยซึ่งน้องเนเน่ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนะคะกำหนดการแข่งขันก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ร่วมเชียร์พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะประมาณสัก 7:00 นเช้าค่ะ
2: ปราจีนบุรีอ่วมครับฝนถล่มทั้งคืนน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รถติดยาวหลายกิโลล่าสุดทะลักเข้าท่วมชุมชนตลาด100ปีอุตุเตือน58จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้ครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงสู่แควหนุมานทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนน304ส่งผลให้รถติดยาวกว่า2กิโลเมตรและน้ำยังไหลเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารรพสต.บ้านโคกอุดมทำให้เครื่องมือแพทย์เอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือว่าตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินจุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีตรวจวัดระดับน้ำได้ 8.82 เมตรครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่จึงควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกกรมอุตุเตือน58จังหวัดครับวันที่23-27กันยายนเพราะฝนตกหนักแล้วก็มีตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกทมและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับส่วน 28-30 กันยายนไทยตอนบนมีฝนบางแห่งแต่ว่าลดลงจากช่วงก่อนหน้าโดยยังมีโอกาสเกิดฝนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางวันที่ 1-6 ตุลาคมไทยตอนบนมีโอกาสกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนในช่วงเปลี่ยนฤดูครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะวันนี้ค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิวันโชติซึ่งนายอติโชติหรือสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดตั้งขึ้นมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดนะคะล่าสุดค่ะป๋องสุพรรณยืนยันนะคะว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินโดยผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายประกอบไปด้วยอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการกรรมการอีก1คนส่วนเงินของมูลนิธิส่วนเงินของมูลนิธินะคะยืนยันว่ายังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนยอมรับว่าตนก็เป็นผู้มีความศรัทธามีความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดยอมรับว่าเสียใจผิดหวังเหมือนอกหักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากมีชื่อในมูลนิธิวันโชติตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี68ซึ่งก็ทำหน้าที่ดูแลวัดค่อนข้างกว้างมากจึงจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิแห่งนี้มีกรรมการรวมทั้งหมด7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีค่ะส่วนเรื่องเส้นทางการเงินยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทำเนียบขาวของสหรัฐเป็นแหล่งข่าวสำคัญในทุกๆวันครับแต่เมื่อวานนี้ไม่มีภาพข่าวออกมาเลยครับเพราะว่าสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวด้วยคำกล่าวหาลอยๆว่าเป็นสื่อข่าวปลอมครับนับว่าเป็นการเผชิญหน้าขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสื่อมวลชนเมื่อเขาได้ห้ามสำนักข่าว3แห่งครับก็ได้แก่ CNN แล้วก็ MS Now ไม่ให้เข้าไปทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่ารายงานข่าวปลอมอยู่ตลอดเวลาทำให้ทั้งหมดต้องออกมารายงานอยู่ข้างนอกถนนภายนอกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับต่อมาเมื่อวานนี้สื่อทั้ง3สำนักได้ยื่นฟ้องต่อศาลกรุงวอชิงตันดีซีว่าประธานาธิบดีละเมิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและขอสิทธิ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวอีกครั้งในแถลงการบอกว่าทั้ง3ต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญและหลักเสรีภาพของสื่อรัฐบาลในทรัมป์ได้สั่งห้ามโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือว่าดำเนินการตามขั้นตอนใดๆเพียงเพราะไม่พอใจกับแรงงานข่าวหากปล่อยไว้จะคุกคามเสรีภาพสื่อและก็สิทธิของประชาชนในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลครับเมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับในทรัมป์ยังตอบโต้กลับโพสต์ข้อความว่าทำเนียบขาวไม่ได้โจมตีเสรีภาพสื่อที่เขาหวงแหนแต่กำลังโจมตีข่าวปลอมที่เติบโตเหมือนมะเร็งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและต้องหยุดยั้งเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วนะครับนอกจากสื่อทั้ง3สำนักสถานีโทรทัศน์หลักอีกหลายแห่งที่ร่วมกันทำหน้าที่ในทีวีพูก็ได้ระงับการทำหน้าที่เสนอข่าวในทำเนียบขาวและติดตามตัวในทรัมป์เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพร่วมกับเพื่อนร่วมอาชีพแม้แต่สถานีโทรทัศน์Fox News สายอนุรักษ์นิยมที่ในทรัมป์ให้สัมภาษณ์พิเศษอยู่เป็นประจำทำให้ภาพข่าวของทรัมป์ที่เดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจึงไม่มีรายงานทางสถานีโทรทัศน์หลักของประเทศเลยเครือข่ายโทรทัศน์ที่ร่วมในทีวีพูประกาศว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นอิสระเกี่ยวกับรัฐบาลที่ไม่ควรจำกัดการทำงานขององค์กรข่าวเพียงเพราะไม่เห็นด้วยกับการรายงานข่าวขององค์กรนั้นๆครับ
1: ไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะพายุไต้ฝุ่นตุ้งเรียนได้ขึ้นฝั่งตอนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะเคลื่อนผ่านออกไปแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินถล่มค่ะไต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้เกิดน้ำฝนปริมาณมหาศาลตกลงสู่ภูมิภาคคันโตซึ่งก็คือแถบกรุงโตเกียวและจังหวัดข้างเคียงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างมีผู้เสียชีวิต2รายในจังหวัดคานางาวะและชิบะค่ะมีผู้สูญหายอีก4คนในบริเวณที่เกิดดินถล่มขณะที่พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนออกจากญี่ปุ่นแล้วแต่ยังคงทำให้บางพื้นที่ในจังหวัดชิบะมีน้ำท่วมอยู่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มโดยได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับกรุงโตเกียวและอีกบางพื้นที่ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่อาจเกิดดินถล่มค่ะก็ขอให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยก่อนหน้านี้ขณะที่ไต้ฝุ่นยังไม่ได้ขึ้นฝั่งทางการได้แนะนำประชาชนหลายล้านคนอพยพไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราว เนื่องจากพายุนี้ขึ้นฝั่งบริเวณที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นบางพื้นที่มีปริมาณฝนสูงกว่า800มิลลิเมตรในช่วงเวลา48ชั่วโมงค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: M คอร์จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
9: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
8: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
10: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่ M-COT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีน้องปองปอนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมทางออนไลน์ที่เพจนะ Facebook อสมทจันทบุรีด้วยนะครับผมเป็นประจำเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พบกับเราสองคนนะครับผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจครับ
1: ปองปอนสจิรัตน์ค่ะ
11: กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์วันนี้พบกันวันอังคารสีชมพูอังคารที่22กันยายนนะครับถ้าตามเวลาประเทศไทยกับอเมริกาในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยหลายคนก็คงจะกำลังนะฮะเฝ้าจับตามองกับอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งบรรยากาศของรายการที่ถือว่าโด่งดังระดับโลก นะฮะอะไรนะอเมริกา Got Talent ใช่ไหมแล้วมีหนึ่งตัวแทนจากประเทศไทยก็คือน้องเนเน่ที่ถือได้ว่าทะลุเข้ามารอบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศของความสำเร็จแล้วก็ตัวแทนจากประเทศไทยนะกับความสามารถที่แสดงออกนะฮะฉะนั้นก็ชมเชียร์เป็นกำลังใจกันนะครับน้องเนเน่จะโชว์ลำดับที่2ถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมอื่นๆก็คงจะต้องนะเกาะติดในเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นไทยเรากี่เหรียญทองนะ2หรือ3นะ
12: ต้องติดตามกัน
11: น่าจะ3เหรียญทองแล้วนะฮะก็คงจะชมเชียร์แล้วเป็นกำลังใจกันและในช่วงเย็นวันนี้16นาฬิกากว่าๆก็จะมีช่อง9นะครับหมายเลข30ของเราเนี่ยก็ถ่ายทอดสดกันด้วยฉะนั้นก็ติดตามและให้กำลังใจกันนะครับคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเราหลังจากที่สักครู่นี้ก็ติดข่าวคราวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับน้องปังปอนวันนี้วันอังคารสีชมพูจะพาไปที่ไหนก่อนดีครับ
12: วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการไปบริจาคเลือดกันนะคุณผู้ฟังหลายคนก็อยากจะทำบุญนะคะก็มีวิธีการหลากหลายอีกหนึ่งวิธีการก็คือการไปบริจาคเลือดกันได้เลยนะคะสามารถเดินทางไปกันได้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะหรือว่าใครนะคะสะดวกไปที่เซ็นทรัลจันทบุรีคุณก็สามารถแวะไปได้เลยค่ะส่วนใครไม่สะดวกแต่ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของอำเภอมะขามนะคะเขาจะมีหน่วยออกให้บริการในวันพฤหัสบดี24กันยายนนี้ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอมะขามเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็สามารถจะไปบริจาคเลือดกันได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงตรงค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังที่จะไปบริจาคเลือดนะคะติดเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนไปกันด้วยนะคะหรือว่าใครไม่มั่นใจว่าจะต้องมีการเตรียมตัวแบบไหนอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมไปได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0393196166นั่นเองนะคะ
11: ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะในการทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็ได้บุญได้กุศลแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับพาคุณผู้ฟังไปต่อกับข่าวคราวดีๆโครงการดีๆตรงนี้นะครับนั่นคือโครงการที่จะเป็นการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็จะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะฮะถนนเฉลิมบุรพาชลทิศช่วงจันทบุรีตราดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยถ้ามีถนนดีๆนะฮะเรียบชายทะเลหรือว่าจะเป็นนะฮะสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยก็ทำให้หลายคนได้ชมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ดีนะครับอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับทั้งแขวงทางหลวงนะฮะจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยนะครับผมที่รับผิดชอบร่วมกันในนามของกรมทางหลวงชนบทนะฮะก็ขอเชิญร่วมการประชุมนะครับศึกษานะโครงการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็จะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถนนเฉลิมบุรพาชลทิศช่วงจันทบุรีตราดนะของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับซึ่งก็จะมีในวันที่2นะตุลาคมสำหรับกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4นะในการกำหนดวันแล้วก็เวลากลุ่มที่1เนี่ยวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.นะศาลาการประเรียนวัดบางกระดานนะครับตำบลบางปิดเนี่ยอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับกลุ่มที่2ครับวันศุกร์ที่2ตุลาคมในช่วงพักบ่ายฮะ 14:00 น.ถึง 17:00 น.นะรัตนบุรีจันทบุรีโฮมสเตย์ตำบลหนองซิ่มอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็กลุ่มที่3วันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณรัตนบุรีจันทบุรีโฮมสเตย์ตำบลหนองซิ่มอำเภอแหลมสิงห์นะครับและกลุ่มที่4ครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ณศาลาประชาคมหมู่ที่4บ้านอ่างกระป๋องนะตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับผมฉะนั้นก็คุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะหรือว่าจะเป็นหลายๆท่านที่มีความสนใจแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็เชิญชวนนะครับเข้าร่วมนะประชุมสัมมนาแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยนะโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่ว่าจะเป็นนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงานสอบถามรายละเอียดทั้งแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีนะฮะ0-3938-9066แล้วก็แขวงทางหลวงตราดนะฮะ0-3951-2344นะครับในวันและสถานที่ดังกล่าวที่นำเรียนให้ทราบก็เรียนเชิญกันละกันนะครับ
12: ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับท่านไหนที่มีความจำเป็นต้องไปสำนักงานพาณิชย์จันทบุรีหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าเดือนกันยายนแบบนี้จะเป็นช่วงของการปิดรับชำระภาษีต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องราวค่าธรรมเนียมต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายของทุกท่านที่จะไปติดต่อประสานงานนะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเขามีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะขอแจ้งให้ทุกท่านนะคะได้ทราบเรื่องของการรับชำระค่าธรรมเนียมทุกประเภทเลยค่ะใครจะไปใช้บริการที่สำนักงานพาณิชย์จันทบุรีเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในวันที่29และ30กันยายนนี้นะคะเขาจะรับชำระถึงแค่เวลา15นาฬิกาเท่านั้นค่ะและที่สำคัญรับเฉพาะเงินสดเตรียมเงินไปให้พร้อมนะคะท่านไหนที่จำเป็นต้องไปติดต่อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีนะคะ29และ30กันยายนนี้ปิดให้บริการในช่วงเวลาบ่าย3โมงและที่สำคัญติดเป็นเงินสดไปนะในการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมไปที่ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีหรือติดต่อไปสอบถามที่เบอร์นี้ก่อนได้เลยนะคะ0393111357นั่นเองค่ะ
11: พาคุณผู้ฟังไปต่อนะครับที่เทศบาลตำบลแสลงเขาก็มีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะครับผมนั่นคือธนาคารขยะของเทศบาลตำบลแสลงนะครับทางเทศบาลตำบลแสลงก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในตำบลแสลงนะครับทุกท่านครับเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะตำบลแสลงนะก็ถือว่าเป็นโครงการที่เปิดรับสมัครนะสมาชิกพร้อมการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ลดปริมาณขยะแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับขยะในครัวเรือนของท่านนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญในการที่จะร่วมกันรักโลกรักสิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานะครับก็เริ่มต้นจากครอบครัวของเรานี่แหละขยะรีไซเคิลที่นำมาขายได้นะครับที่สามารถนำมาขายได้ครับไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษกระป๋องเศษโลหะต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นวัสดุรีไซเคิลอื่นๆที่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะก็วันพฤหัสบดีที่24นะอีก2วันนะอีก2วันนะครับพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นี้ก็อย่าลืมก็แล้วกันสามารถที่จะนำไปนะจำหน่ายขายได้กันไม่ว่าจะเป็นจุดแรกนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลแสลงในช่วงเวลา 9:30 นถึง 11:30 นจุดที่2ครับวัดโสมนารามตำบลแสลงในช่วงพักบ่ายนะ 13:30 นถึง 15:30 นนะครับผมก็ถ้าทุกคนมีการคัดแยกขยะทุกครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะมลพิษต่างๆหรือว่าจะเป็นขยะที่สามารถนำมาจำหน่ายแล้วก็รีไซเคิลได้ก็จะทำให้เป็นการลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นวันนี้ก็เริ่มต้นที่ครัวเรือนของทุกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยครับผมงานสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแสลงก็สามารถที่จะสอบถามไปกันได้นะครับนะ0394802844นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เผื่อบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง
12: นะคะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็พฤหัสบดีก็เอาไปขาย
11: รู้สึกว่าจะมีทุกเดือนนะถ้าจำไม่ผิด
12: เดือนค่ะเอกนะคะ
11: ฉะนั้นเก็บเอาไว้เยอะๆ
12: ใช่ที่กลุ่มที่ท่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจันทนิตหรือว่าในทุกๆเทศบาลทุกๆเทศบาลตำบลก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะยังคงอยู่กันที่เทศบาลตำบลแสลงนะคะพูดถึงถังขยะเวลาสกปรกมากๆมันก็ส่งกลิ่นนะคะบางคร
11: ั้
12: ง
11: เนี่ย
12: ใช่ค่ะบางครั้งหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะอยากจะไปช่วยล้างจังเลยนะคะอย่างที่เทศบาลตำบลแสลงเขาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันค่ะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมล้างถังขยะของเทศบาลตำบลแสลงกันนะคะในวันที่28กันยายนจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้นะคะอาจจะสร้างความไม่สะดวกให้กับหลายๆท่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนที่เห็นเจ้าหน้าที่กำลังล้างถังขยะอยู่ก็อาจจะต้องหลบเลี่ยงหลีกทางให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยจะมีการลงมือทำกันเนี่ยในวันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่บอกไปดำเนินการล้างถังขยะเพื่อให้มีความสะอาดนะคะปลอดกลิ่นแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคต่างๆที่จะไปกระทบต่อชุมชนนั่นเองค่ะเพราะ

0: ราะฉะนั้นแล้วนะคะถังขยะสะอาดก็จะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในชุมชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ28กันยายนไปจนถึง9ตุลาคมนี้มีการล้างถังขยะเพื่อความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยของทุกท่านนั่นเองค่ะ
1: ก็เพื่อสุขลักษณะที่ดีนะครับอ่ะช่วงนี้วันนี้ดีใจฮะเห็นแดดออก
0: ค่ะ
1: แต่ภาคบ่ายไม่แน่ฮะ
0: ไว้ใจไม่ค่อยได้
1: เพราะเมื่อวานนี้ตกหนักทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
1: วันก่อนก็เหมือนกันนะครับไปที่ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านรอกันบ้างเขาบอกว่าช่วงนี้จนถึง26กันยายนเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนะจันทบุรีมีที่ไหนกันบ้างอ่ะเขาคิดจะกูดนี่ก็โอ้โหนะตกบ่อยตกหนักแกงหางแมวคลุ้งมะขามใช่ฮะเพิ่งโดนมานะครับหรือว่าจะเป็นโป่งน้ำร้อนนะครับฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับผมเฝ้าระวังกันแล้วนอกจากนั้นนะครับภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศไทยที่ภาคเหนือตอนล่างนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ล่าเชิงเขานะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับสำหรับพี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะครับผมประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นนะหมายเลขของสำนักงานปภ.จันทบุรีของเรา039-312-100แล้วก็039-325-139แล้วก็สายด่วน1784นะครับผมที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามื้อเช้านี่เส้นกบินบุรีปราจีนบุรีแล้วก
0: ็
1: ถนนสาย304อ่วมเหมือนกันนะฮะก็คงต้องเฝ้าระวังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะเดินทางก็แพลนเรื่องของเส้นทางกันนะครับ
0: ก็อากาศเปลี่ยนแบบนี้ก็เรื่องของเส้นทางก็ต้องดูแลกันดีๆรวมถึงสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับใครที่ว่างงานอยู่ในตอนนี้แล้วอยากจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศมีข่าวดีจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีมาบอกกันด้วยค่ะโดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนที่หางานไปทำงานต่างประเทศค่ะกับนายจ้างบริษัทสิงคโปร์แอร์ไลน์ลิมิเต็ดนะคะโดยคุณสามารถจะสมัครกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง19ตุลาคมนี้ไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินร้อยอัตราค่ะท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้เลยที่สำคัญเงินเดือนเริ่มต้น 41,012 บาทต่อเดือนระยะเวลาทำงานเนี่ย5ปีนะคะท่านไหนสนใจสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ
1: ก็ตำแหน่งหน้าที่การงานดี
0: ๆค่ะ
1: นะฮะเงินเดือนสตาร์ทโอ้โหมากกว่าเงินเดือนของเราเลยนะ
0: 12บาท
1: นะ
0: เยอะจริ งๆเลย
1: ไปกันต่อที่ข่าวคราวดีๆนะฮะปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลต่างๆแล้วก็การพัฒนานะฮะโอ้โหรูปแบบของการสื่อสารการนำเสนอหรือว่าจะแพลตฟอร์มต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็มีกิจกรรมดีๆจากนะ Thinking Radio นะครับของอสมทนี่แหละนะฮะก็เป็นนะโอกาสดีๆสำหรับหลายๆท่านที่จะได้เรียนรู้กัน AI for Right นะครับก็กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับนะโครงการดีๆครั้งนี้ก็มาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะครับนะที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้นะได้เรียนนะได้ทุกที่ทุกเวลานะสามารถเปิดดูได้ทันทีนะครับและที่สำคัญคือสามารถที่จะนะดูซ้ำๆกี่รอบก็ได้นะครับย้ำความเข้าใจเนี่ยนะกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สเลยทีเดียวจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์นะครับชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับอ่ะ1ครับวิชา Click and Create นะไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะฮะสายสร้างสรรค์หรือไวเก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามนะครับผมแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลนะครับรับรองว่าเพื่อนๆนะฮะในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกวิชาครับวิชา AI ช่วยขายครับตรงนี้สำคัญมากๆ

สร้างออนไลน์ให้ปังนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดนะให้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสิน

0: าลงทะเบียนเชื่อไหมฮะถูกมาก
1: ค่ะเห็นแล้วตกใจ
0: เพียงแค่159บาทเท่านั้นนะฟังไม่ผิดครับนะ159บาทเท่านั้นเรียนได้ยาวๆนะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมโดยแอดไลน์มาสมัครกันได้นะฮะที่ at thinking radio นะครับอย่าลืมใส่ @ นะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ @
1: ค่ะ
0: @ ตัว
1: A มีวงกลม
0: มีหางยาวๆเงี้ยนะ @ thinking radio นะครับภาษาอังกฤษนะครับผมก็เรียนรู้กัน159อาจจะเปลี่ยนชีวิตเป็นเงินล้านของคุณก็ได้ต่อยอดธุรกิจกัน
1: น้อยมากๆ
0: ใช่ฮะแล้วดูกี่ครั้งกี่รอบก็ได้คือบางคนถ้าไม่เข้าใจก็ดูวนอย่างนั้นแหละ
1: ใช่ค่ะแล้ววัยเก่านี้เป็นอีกหนึ่งวัยที่ตอนนี้ต้องบอกว่าใช้ AI ในการพัฒนาตัวเองค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
0: จะได้นะพัฒนาแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนๆส่งภาพเก๋ๆเท่ๆให้กับเพื่อนๆนะของหลายๆท่านได้
1: ให้เกิดประโยชน์ด้วย
0: จะได้ไม่เหงานะฮะมีโซเชียลนี่แหละเพื่อนๆนะครับผมนั่นคือโครงการดีๆจาก Thinking Radio ครับ
1: เปี่ยมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: จริงๆรู้สึกว่ามีหลายอย่างนะแต่พอเข้าห้องส่งเนี่ยลืมเลยเห็นตัวเองออกหน้าจ
1: อ
0: ออนไลน์แล้วตกใจนะฮะคือแต่ก็พรุ่งนี
1: ้
0: นะพรุ่งนี้นี่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าต้องไปร่วมงานจังหวัดนะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งจังหวัดและแบ่งเป็น5สีนะพรุ่งนี้นี่ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็จนถึงช่วงเย็นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีบรรยากาศของงานเลี้ยงในช่วงเย็นนะฮะแล้วก็มีทั้งเลี้ยงส่งเลี้ยงเกษียณแล้วก็รู้สึกว่าจะมีหลายท่านโยกย้ายแล้วก็มีหัวหน้าส่วนโดยเฉพาะนะฮะท่านพ่อเมืองของเราก็รู้สึกว่าจะย้ายไปที่เชิงเซาหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีของเรานะท่านมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะครับผมแต่บรรยากาศพวกนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลายหน่วยงานนะครับ
1: เห็นหลายหน่วยงานเขาซ้อมกันแบบสนุกสนานเลยนะคะ
0: มีการเชียร์นะฮะหรือว่าจะเป็นร้องเพลงเชียร์ต่างๆ
1: เรียกได้ว่ามีสีสัน
0: แล้วการแข่งขันกีฬานี่คือเป็นกีฬาที่แบบเน้นความสนุกเน้นความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์กันไม่มีฟุตบอลไม่มีวอลเลย์บอลเหมือนเอเชียนเกมนะฮะนะแต่เป็นกินวิบากอย่างเงี้ยวิ่งเปรี้ยว
1: จะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะ
0: ดีไม่มีขี่ม้าส่งเมือง
1: ะ
0: อ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวไงบรรยากาศเป็นไงก็จะนำมาเล่าให้สำหรับหลายท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก็อาจจะขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมในนามของอสมทจันทบุรีนะครับพรุ่งนี
1: ้แล้วก็หลายท่านบอกนะคะว่ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์อยากจะฝากมาแบบนี้จังเลยนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่เพจอสมทจันทบุรีทักมาที่เพจได้เลยนะคุณผู้ฟังหรือว่าจะส่งเป็นจดหมายข่าวเข้ามานะคะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีโทรมาฝากเป็นข่าวสารต่างๆก็ได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0394714446นั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมดีๆนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการนะครับเพื่อประชาพันธ์ไปยังหลายๆท่านนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่ามีอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวก็อาจจะได้รับทราบ10คนพูด10คนได้รับทราบได้รับรู้ข่าวสาร100คนแล้วก็การนำเสนอข่าวคราวต่างๆก็เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็ยินดีร่วมด้วยช่วยกันกับทีมงานอสมทจันทบุรีของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเอกจันยวัฒน์พลพิริครับ
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: ขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าน้องปังปอนเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วผมมารับช่วงต่อบ่าย2โมงเป็นต้นไปสำหรับช่วงนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์ 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13:00 น.Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเรือประมงสอกัญจนาวารี888อับปางกลางทะเลช่วยชีวิตได้แล้ว15รายพบเสียชีวิตเบื้องต้น3รายเร่งค้นหาอีก4ชีวิตความคืบหน้าเหตุเรือประมงสอกัญจนาวารี888อับปางกลางทะเลล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายขณะที่4รายยังไม่ทราบชะตากรรมหลังเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนและได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาแล้ว15คนด้านกองทัพเรือระดมเรือตอน112พร้อมเฮลิคอปเตอร์เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาคหนึ่งว่าเรือประมงสอกาญจนาวารี888ประสบเหตุอับปางระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาและปู่เจ้าข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด22คนหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้15คนส่วนอีก7คนสูญหายขณะที่ตัวเรือได้อับปางลงสู่ทะเลหลังได้รับการประสานทัพเรือภาคที่1ระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทางนี้ยอดผู้เสียชีวิต3รายหนึ่งใน3รายผู้เสียชีวิตคือนายวิชานอายุ47ปีไตเรือซึ่งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นหาส่วนรายละเอียดตัวบุคคลและสาเหตุของการอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4รายยังคงดำเนินต่อไปเปิดเอกสารกรมบัญชีกลางไฟเขียว THAI Passport ไม่ต้องเข้าข้อตกลงคุณธรรมปี2569นางสาวนิติยาพรอิ่มใจผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันและการทุจริตกรมบัญชีกลางได้ออกเอกสารหนังสือราชการถึงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี2569จำนวน2โครงการเพื่อให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมความละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะอนุกรรมการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2568ไม่คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม2โครงการได้แก่โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport วงเงินงบประมาณ 1,650 ล้านบาทและโครงการบริการระบบคราวกลางภาครัฐงบประมาณ 1,296 ล้านบาทสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดจากกรณีที่นางการดีเหลี่ยวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นสตง.เมื่อวันที่21กันยายนเพื่อชะลอการตรวจรับงานและเบิกจ่ายโครงการ THAI Passport เนื่องจากไม่ลงนามข้อตกลงคุณธรรมวันสัญญาเป็นโมฆะประเสริฐย้ำเพื่อไทยไม่ก้าวก่ายหากกล้าทำปรับหมดบาทการเมืองหลังกระแสออกจากฝ่ายค้านยืนยันรัฐบาลมีความมั่นคงนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมออกจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าไม่ทราบในรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องภายในของพรรคกล้าทำโดยพรรคกล้าทำยังทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในสภาที่ผ่านมามีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเรื่องนี้ต้องเคารพบทบาทและการตัดสินใจของพรรคกล้าทำเพราะเป็นเรื่องที่พรรคสามารถดำเนินการได้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายดำเนินกิจการดำเนินการภายในของพรรคกล้าทำส่วนสถียรภาพของรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นายประเสริฐระบุว่ารัฐบาลยังมีความมั่นคงอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
8: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
9: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่า

0: ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ด้วยกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยแบบนี้ปอมีเรื่องราวมาเตือนภัยกันอีกแล้วค่ะ
2: MCOT เตือนภัย
1: เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยเจอมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะมาในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็แล้วแต่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลายคนอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะมีคนโทรมาบอกคุณนะคะว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต้องยิ่งบอกเลยนะโดยเฉพาะน้องๆ นะคะในวัยรุ่นในยุคนี้นักศึกษาเองนะคะหรือว่าจะเป็นวัยเกษียณอายุราชการก็แล้วแต่ค่ะเขาโทรมาบอกแบบนี้ค่ะคุณเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆห้ามวางสายเด็ดขาดเลยนะและที่สำคัญจะมีประโยคนี้นะคะห้ามบอกใครเด็ดขาดถ้าได้ยินประโยคนี้คิดเอาไว้เลยนะคุณผู้ฟังว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวแล้วเขาให้คุณทำอะไรเนี่ยไม่ต้องทำตามเลยนะคะวางสายตั้งสติรีบบอกหรือว่าปรึกษาคนที่คุณไว้ใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ นักศึกษาในยุค ปัจจุบันนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามิจฉาชีพตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบในการหลอกลวงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยยิ่งเขาบอกแบบนี้นะคะว่าห้ามบอกใครให้เอ่ยใจเอาไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะท่านไหนที่อาจจะโดนหลอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือมีเบาะแสหรือนะคะใครที่มีความสงสัยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวสามารถที่จะติดต่อสายด่วน AOC 1441แจ้งความออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็ต้องหมั่นสังเกตลูกหลานของคุณเอาไว้ด้วยนะคะว่ามีอาการผิดปกติไหมเก็บตัวหรือเปล่านะคะหรือว่าอยู่แต่ในโลกโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็สังเกตมิจฉาชีพในช่วงนี้กันด้วยค่ะ
2: MCOT เตือน

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้

0: วัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
1: Emcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M ขอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M Quad จัด 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M Quad Green Newsการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
2: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย
1: M-Cut Green News
2: นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีเป้าหมายในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืนตั้งเป้าอนุรักษ์พื้นที่ทะเล 30% สอดคล้องกับโครงการ30บาย30ซึ่งเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติที่มุ่งให้อนุรักษ์พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 30% ภายในปี2030บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่14ว่าการอนุรักษ์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย
1: M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 4นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีอังกา81ดันประเด็นสิทธิภาพสิทธิมนุษยชนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรืออังกา81สมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการทำอย่างไรให้ยูเอ็นมีความมั่นคงแข็งแรงและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักของยูเอ็นนอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมถึงการพูดถึงประเด็นที่ประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องดูเรื่องความสัมพันธ์และคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวนายสีหศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยมีรากฐานและประวัติยาวนานมีเอกลักษณ์การที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมศาลอาญาตัดสินประหารแอมไซยาไนด์คดีที่8ลวงฆ่าจุ๋มจันทรัตน์ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่แอมไซยาไนด์วางยาคดีที่8ที่พนักงานอัยการคดีอาญาเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิอุทาภรณ์หรือแอมไซยาไนด์อายุ39ปีเป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกรณีเมื่อวันที่15สิงหาคม2565นางจันทรัตน์วงไกรศิลป์หรือจุ๋มเสียชีวิตขณะอายุ43ปีได้ออกไปพบกับจำเลยที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อกลับมาถึงบ้านสามีพบว่าเธอนอนแน่นิ่งไปจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ตายมีความเชื่อมโยงกับจำเลยในลักษณะการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยได้โอนเงินร่วมทุนให้จำเลยจำนวน 70,000 บาทและจำเลยได้ยืมเงินส่วนตัวแต่แยกต่างหากอีก 26,800 บาทศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อวันที่9สิงหาคม2565จำเลยได้สั่งสารได้สั่งซื้อสารไซยาไนด์มา1กระปุกต่อมานัดผู้เสียชีวิตให้มาเจอเพื่อคืนเงินที่ได้ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นสามีผู้ตายกลับมาพบภรรยานอนหมดสติที่บ้านพักจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์พบค่ากรดสูงในตับอาการของผู้ตายทำให้ร่างกายขาดสารออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองเชื่อว่านางจันทรัตน์ได้รับสารพิษไซยาไนด์จำนวนมากพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตและให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่15สิงหาคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องนายชายาคุ้มอ่ำทนายความจำเลยเปิดเผยว่าจากนี้จะอุทธรณ์คดีต่อไปสำหรับคดีแอมไซยาไนด์มีคำพิพากษาไปแล้วทั้งหมด8คดีศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต3คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1

0: ันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ในช่วงเวลาที่บางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเจอกับเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตอาจจะเยอะแยะมากมายนะฮะแต่บางครั้งบางครากับช่วงเวลาตรงนี้นะก็สามารถที่จะให้กำลังใจตัวเองหรือว่านึกถึงอะไรนะฮะได้ที่ทำให้ตัวเองนั้นมีกำลังใจในการนะฮะทำงานนะฮะหรือว่าจะเดินทางหรือว่าจะใช้ชีวิตกันต่อไปโดยเฉพาะกำลังใจจากคนพิเศษนะฮะเพียงเธอหลับตาครับ Smith and Chain เพราะผูกพันสองเพลงต่อเนื่องนะมากระจายแล้วก็ Smith and Chain Smith and Chain ยังไม่เปิดก่อนนั้นเบิร์ดธงชัยไม่ยินตายด้วยรักและผูกพันเออนะเริ่มต้นก็รู้สึกว่านะจะใจร้อนไปไหนเนี่ยนะด้วยรักและผูกพันแล้วก็เบิร์ดธงชัยไม่ยินตายนะครับผมกับเพียงเธอหลับตามากระจาย2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้ครับ 14:00 นเป็นต้นไปจนถึง 17:00 นสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจรับช่วงและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ3ชั่วโมงต่อเนื่องครับ
1: MCOT Break Time
0: จะมีการช่วงบ่ายนะฮะช่วงเวลาของการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นทุกภารกิจของคุณผู้ฟังนะฮะชั่วโมงนี้สตริงเก่าครับบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมง0397144444ครับช่องทางสำหรับการช่วยผมแนะนำเพลงเข้าสู่รายการ

ลายสิ่งหลายอย่างแล้วหลายความรู้สึกนะครับต้องใช้เวลาเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเพราะผูกพันครับนี่คือ Smith and Chain นะครับอีกหนึ่งเพลงเก่าเพลงเพราะครับที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านช่วงนั้นบางท่านก็อาจจะเป็นวัยเด็กบางท่านก็อาจจะเป็นวัยหนุ่มสาวบางท่านก็อาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่เพราะในตอนนี้รู้สึกว่าเป็นวัยผู้สูงอายุไปแล้วก็มีนะฮะบางท่านก็อยากจะเป็นวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะนึกถึงบรรยากาศในช่วงที่เป็นวัยหนุ่มสาวนะครับแต่ก็มีบางคนนะฮะหนุ่มตลอดนะฮะอย่างพี่หนุ่มเมืองจันทร์อย่างเงี้ยนะฮะพี่หนุ่มขลุ่งเนี่ยหนุ่มตลอดนะฮะผู้ชายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหนุ่มตลอดนะฮะก็คือไม่มีวัยเด็กใช่ไหมฮะไม่มีวัยผู้สูงอายุไม่มีวัยชราไม่มีวัยแก่มีแต่หนุ่มตลอดนะฮะอ่ะก็นะว่ากันไปนะครับผมทุกคนอยากจะเป็นวัยที่ตัวเองนั้นมีความสุขครับบางทีอาจจะไม่ใช่วัยหนุ่มก็ได้นะนะบางคนเนี่ยสังเกตนะว่ามีบางคนบอกว่าพออายุมากขึ้นอยากกลับไปเป็นเด็กอยากจะไปเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะพอบางคนคือพอเป็นวัยรุ่นก็อยากจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขานะมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานดีๆมีรถขับเอาก็อยากจะไปเป็นวัยผู้ใหญ่เหมือนคนอื่นนะแต่ละคนนะความสุขนะความรู้สึกก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเอาไปว่ายังไงทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกฎของการเวลาฉะนั้นทำทุกเวลาของคุณให้มีความสุขครับให้มีความสุขเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผม

ดูอบอุ่นอบอุ่นครับซุ้มเสียงเพลาะๆนุ่มๆกับบทเพลงรักแน่สมหวังหรือว่าจะเป็นเพลงอกหักเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ่ายทอดได้ดีทุกเพลงสำหรับเพลงนี้ขอให้โชคดีนะครับพลพลพลกองเสงครับมาเป็นกำลังใจกันในช่วงเวลาตรงนี้บ่ายนี้เอ็มขอดจันทร์การสมาร์ท25กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผม Your Request ทิ้งท้ายเบรกนี้กับเพลงนี้ป๋าแก่นแจกันจะเก็บไว้เพื่อเธอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นนิยายรักขัดตอนเงารักแล้วก็อีกหลายเพลงนะขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ

0: มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM ขอดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM ขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello One One

0: ัลบั้มนพเก้านะครับสำหรับเพลงนี้เงารักซึ่งเป็นการรวมศิลปินนะฮะเพลงคู่เพราะๆที่ร้องกินใจแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำในหลายคู่เลยทีเดียวแล้วก็มีขับร้องใหม่ก็จะเป็นพี่ต้อมเรนโบว์แล้วก็คุณปุ้ยนะพี่ต้อมพี่ปุ้ยนะครับผมแล้วก็ร้องล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นมิสเตอร์เอกร้องแก้เหงาเฉยๆนะจริงๆเพลงเนี้ยเมื่อก่อนผมร้องไม่ได้แต่ผมฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเหงาๆเวลาอยู่คนเดียวนะก็จะร้องนะทั้งเวอร์ชั่นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเลยนะโดยเฉพาะท่อนที่ชอบมากๆก็คือเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านในช่วงฤดูแบบนี้นะครับผ่านกลับมาอีกลมหนาวร้องต่อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้แต่เพลงนี้ชอบนะชื่อเพลงเงารักนะครับนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกแนะนำเข้าสู่รายการกับเรานะครับนิยายรักขัดทองก็เช่นเดียวกันรวมไปถึง1สาย1ข้อความที่ฝากถามอยากได้ยินว่ารักกันเข้ามาด้วยนะครับผมขอบคุณทุกแม่ก็แล้วกันก็มีนะฮะหลายข้อความที่ทยอยส่งเพลงเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีนะบางสายก็โทรเข้ามาทักทายบอกว่าอยากได้ยินเสียงดีเจเฉยบอกคิดถึงว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะแต่พอพูดไปพูดมาบอกทำไมเสียงนะดีเจคล้ายๆเสียงหลวงพ่อโอ้ย ตกลงคล้ายเสียงดีเจหรือคล้ายเสียงหลวงพ่อนะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจนะกับการติดตามกับเราแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลายๆสายจากจันทบุรีของเราหรือว่าจะเป็นจากตราดนะฮะระยองอีสานหรือว่าจะเป็นทางภาคใต้ก็โน่นเลยเกาะภูเก็ตนะครับสวัสดีซ้อนนุชคนสวยกับทีมงานเพื่อนๆซ้อนนุชด้วยกันแล้วกันนะที่นะติดตามกับเราแล้วก็ช่วยผมเลือกเพลงเข้ามาด้วยแล้วก็นะสามารถที่จะรับฟังทางออนไลน์ได้แล้วปกติในตอนนี้ที่ MCOT Connect นะครับแอปพลิเคชันของอสมทนั่นเองไปกันต่อที่เพลงนี้ครับ1ข้อความ1สายจากพี่จุ๊บแจงคลองแนวรายขอบคุณมากๆกันละกันนะครับ
1: MCOT Hit 1 1

ประโยคดีๆนะที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าทางความรู้สึกอย่างมากเลยทีเดียวก็คือคำนี้แหละอยากได้ยินว่ารักกัน1ข้อความ1สายนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับผมเมื่อวานหรือเปล่าวันก่อน4วันก่อนเมื่อวานอีกแล้ววันก่อนวันอาทิตย์ครับผมนะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะจังหวัดจันทบุรีสำนักงานจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมนะโดยเฉพาะการวิ่งนะเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพหรือว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิกด้วยนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่ทั้งฝนตกนะแต่คนมาร่วมงานมากนะซึ่งทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการเตรียมจัดนะที่สวนเฉลิมพระเกียรติร.9ตรงพระยืนนะก็มีผู้ที่ไปร่วมงานกว่า 2,000 กว่าคนนะครับฝนตกโปรยปรายลงมาแต่ไม่เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่านักวิ่งแต่ละคนได้ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีระยะทางของการวิ่งก็นะประมาณ7กิโลเมตรนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมการออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้หลายคนนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงแต่เรื่องของการออกกำลังกายก็คงจะต้องดูสภาพร่างกายของเราแล้วความพร้อมนะบางชนิดกีฬาอย่างที่เป็นข่าวคราวเมื่อวานนี้นะ21กันยายนครับเกิดเหตุสลดในการแข่งขันวิ่งเทรลมูเซอร์หลังนักวิ่งระยะ25กิโลเมตรรายหนึ่งหมดสติกระทันหันกลางเส้นทางนะเพื่อนนักวิ่งในเหตุการณ์นี้ก็เร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตครับจากการเปิดเผยของนักวิ่งระยะ40กิโลเมตรรายหนึ่งซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็พูดถึงนะเหตุการณ์ที่เจอแล้วผลสุดท้ายคือการวิ่งเทรลเนี่ยมันวิ่งตามป่าตามเขาลัดเลาะไปนะเพราะเกิดเหตุเนี่ยกว่ากู้ภัยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงไปช่วยเหลือได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงก็ทำให้นะเข้าไปถึงไม่ทันการแล้วก็ล่าช้าแล้วก็กลายเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็กลายเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่นะมันคือเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายสัมผัสธรรมชาติแต่บางครั้งบางคราสภาพร่างกายของเรานะพร้อมไหมหรือว่านะสภาพร่างกายได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรทำนองนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นยังไงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะครับแล้วก็ประมาณนะว่าเรานั้นสามารถที่จะวิ่งหรือว่าออกกำลังกายเล่นกีฬาได้ดีที่สุดนะแล้วก็ไม่เป็นภัยต่อร่างกายของเราได้ประมาณไหนด้วยนะครับ

0: พลงเก่าของหนุ่มเสกครับรักเธอแต่เธอไม่รู้ตามคำขอนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าลูกทุ่งนะครับ
1: เอ็มขวัญฮัลโหลวันวาน

0: น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดได้แก่นครนายกบริเวณอำเภอปากพลีบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองปราจีนบุรีนาดีกบิลบุรีและประจันตคามสระแก้วบริเวณอำเภอเมืองสระแก้วและวัฒนานครจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอสะน้ำชัยเขตและท่าตะเกียบส่วนชลบุรีเฝ้าระวังอำเภอบ่อทองศรีราชาบางละมุงหนองใหญ่และสัตหีบระยองบริเวณอำเภอเมืองระยองเขาชะเมาและบ้านค่ายจันทบุรีบริเวณอำเภอมะขามท่าใหม่แก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งและเขาขี้ฉกูดและตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงคลองใหญ่และบ่อไร่นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วและแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำรุธพงศ์ปัดตั้งปิยะนั่งอธิบดีเดสไอตอบแทนคดีหัวสวยันพิจารณาตามผลงานความเหมาะสมพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรียกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมโดยระบุว่าการย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่า41หรือเทียบเท่าปลัดกระทรวงถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใดเนื่องจากพันตำรวจตรียุทธนาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI มาแล้วประมาณ1ปี8เดือนซึ่งตามสถิติของอธิบดี DSI ทั้ง15คนที่ผ่านมาจะดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 1-2 ปีการยกย้ายในครั้งนี้จึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและวงรอบการบริหารราชการปกติสำหรับกรณีที่มีข้อสังเกตเรื่องการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI แทนและถูกเชื่อมโยงเรื่องภาพการเคารพในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงข้อครหาเรื่องการล้างบางขั้วเดิมใน DSI นั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตอบแทนคดีหัวสวหรือเรื่องคู่อำนาจการแต่งตั้งตำแหน่งระดับ40เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งประเมินจากความเหมาะสมประสบการณ์การทำงานใน DSI และผลงานย้อนหลัง2ปียืนยันว่าทุกกระบวนการมีข้อมูลและหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างรอบคอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพลพีชี้มหาไทยเล็งแก้กฎกระทรวงปลดล็อกสนุกเกอร์พ้นพนันเผยหลังเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ได้ทันทีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากพนันว่าอยู่ระหว่างการแก้กฎกระทรวงซึ่งขณะนี้อยู่ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบและจะนำร่างกฎหมายขึ้นมาจากนั้นจะมีการรับฟังความคิดเห็น30วันเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้วจะส่งร่างกลับมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเมื่อผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็สามารถบังคับใช้ได้เลยนายพลพินยังกล่าวอีกว่าให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาในอนาคตแต่มีช่วงหนึ่งที่

0: จะต้องไปหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่ส่วนกระทรวงมหาดไทยจะดูเรื่องระเบียบเพราะไม่อยากให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไปเกี่ยวข้องกับการพนันภายในร้านสนุกเกอร์หรือบิลเลียดต่างๆและเห็นว่าวิธีการแบบนี้จะรวดเร็วกว่าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่ใช้ระยะเวลานานและทำให้ทันเวลาในการผลักดันทักษะของเยาวชนให้เป็นมืออาชีพพัฒนารับทราบกรณีผอ.โรงพยาบาลรพสต.คลอง1เล่นไพ่กลาง OPD ถูกแฉพฤติกรรมอื่นสั่งสอบข้อที่จริงก่อนฟันโทษนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1เล่นไพ่ในห้องผู้ป่วยนอกหรือ OPD และยังมีการแฉพฤติกรรมอื่นๆด้วยว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับไปแล้วพร้อมฝากว่าทุกคนเป็นบุคลากรของการของทางการแพทย์ต้องระมัดระวังเรื่องสุขอนามัยส่วนบทลงโทษขณะนี้อยู่ระหว่างสืบหาข้อเท็จจริงหากเป็นข้อเท็จจริงที่รุนแรงจะตักเตือนหรือบทลงโทษสถานเบาสถานหนักและจะต้องดูตามข้อเท็จจริงนำร่างไต่เรือสอการจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลแสมสารกลับถึงฝั่งแล้วส่วนผู้เสียชีวิตอีก2คนร่างยังติดอยู่ในซากเรือนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงสอการจนาวารี888อับปางกลางทะเลบริเวณห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าประมาณ40ไมล์ทะเลเมื่อวันที่22กันยายนล่าสุดนายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยหน่วยงานสอนชนภาค1ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือโดยจากลูกเรือทั้งหมด22คนช่วยเหลือได้แล้ว15คนกำลังเดินทางกลับเข้าฝั่งที่ช่องแสมสารล่าสุดเรือประมงที่ร่วมภารกิจได้นำร่างผู้เสียชีวิตรายแรกกลับถึงฝั่งแล้วคือนายวิชาญมะเอียงอายุ46ปีไถเรือท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวที่มารอรับส่วนผู้เสียชีวิตอีก2รายยังติดอยู่ในตัวเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงด้านทัพเรือภาคที่1โดยสอนชนภาค1ได้ส่งเรือตรวจการต่อ112เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำและชุดมนุษย์กบสนับสนุนกำลังร่วมกับเรือประมงในพื้นที่เร่งระดมค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออีก4คนอย่างเต็มกำลังท่ามกลางอุปสรรคคลื่นลมแรงส่วนเซ่อาปาอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิราชทิพย์ศรีธรรมข่าวสารสมทรายงานจากช่องแสมสารอำเภอสัตหีบ
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
3: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039 322 999 ID Line @NT จันหรือ1888 NT Contact Center
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
8: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการใ

0: รับสินบน
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ถูกจองเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับเพลงนี้1 BK Band เพราะพี่รักจริงส่วนก่อนหน้านั้นก็เช่นเดียวกันนะครับในวันที่ฝนพร่ำชั่วโมงที่2ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของ M Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่22กันยายนนะครับ
1: M Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ขอบคุณสำหรับการทักทายกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งทาง0394714444หรือว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger ด้วยนะครับดิคิตตี้ครับสำหรับเพลงนี้พอได้เสียวฟังชื่อเพลงนี้รู้สึกว่าเสียวหลังวาบเป็นเนื้อหาก็น่ารักดีนะฮะ

ราแต่ละคนเกิดมานี่โอ้โหเจอผู้คนมากมายหลากหลายนะครับบางคนเจอเป็นล้านแต่รู้สึกเฉยๆฮะบางคนเจอใครน่ารักน่ารักนะชอบไปหมดเลยบางคนก็เฉยๆไม่สะดุดนะจะเจอคนที่ใช่บางครั้งบางครานี้ก็เหมือนกับว่าวันเวลานะฮะเหมาะเจาะนะฮะก็ทำให้ต้องตาต้องใจนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าด้วยนะครับบางทีก็นะถ้ายังไม่ใช่ก็อาจจะชอบเขาข้างเดียวถ้าเกิดว่าใช่ก็อาจจะชอบทั้งสองฝ่ายแต่สำหรับบางคนก็คืออาจจะไม่ชอบเลยนะฮะเจอหน้าเจอตาบางทีคนสวยคนหล่ออย่างเงี้ยนะหล่อมากนะแต่ก็เฉยเฉยฮะบางคนก็สวยมากแต่ก็เฉยเฉยนะสวยแล้วไม่พอนะสวยแล้วรวยมากด้วยนะก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่านะมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ถ้าคนที่ใช่ยังไงก็ใช่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับส่วนคนที่ยังไม่ใช่และคนยังไม่เจอเนี่ยก็นะหากันต่อไปบางคนหาจนแก่เท่ายังไม่มีนะสุดท้ายก็ได้อยู่คนเดียวซะอย่างนั้นนะครับก็มีเหมือนกันเยอะแยะมากมายกับบรรยากาศในช่วงพักบ่ายครับดิดคิตตี้กับเพลงนี้พอได้เสียวนะครับฟังข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นในช่วงเที่ยงหรือว่าจะเป็นในช่วงต้นชั่วโมงก็ดีนะหลายๆคนน่าจะยังไม่ลืมแอมไซยาไนโอ้ก็ต้องบอกว่ามีจิตใจที่เหี้ยมโหดนะวางยาแล้วก็ทำร้ายคนอื่นจนถึงขั้นเสียชีวิตเพื่อล้างหนี้เงินกู้ล่าสุดนะตัดสินประหารครับแอมไซยาไนคดีที่8ลวงฆ่าล้างหนี้เงินกู้ลองคิดดูว่ากี่ชีวิตที่จากไปครับกี่ชีวิตที่เขาทำร้ายกี่ครอบครัวที่ต้องสูญเสียนะฮะจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ

กับมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะการบังคับใช้กฎหมายยังสู้เขาไม่ได้บางคนอย่างสมคิดพุ่มพวงเนี่ยฆ่าผู้หญิงไป6คนนะฮะสุดท้ายพอไปติดคุกกับนะกล่าวว่า18ปีพอเขาไปอยู่ข้างในเรือนจำเหมือนกับทำตัวเหมือนกับโอ้โหดีมากเลยนะดีมากแล้วคนสุดท้ายอยู่แค่6ปีนะฮะออกมาไม่ถึง3เดือนครับก่อคดีอีกแล้วก็เหมือนกับเยอะหลายคนเหมือนกันนะพอออกมาก็ไม่กลับเนื้อกลับตัวกลับใจทั้งที่ให้โอกาสละฉะนั้นนะสิ่งที่เหมาะสมเนี่ยผมก็ชีวิตก็ควรที่จะนะกับชีวิตนะชีวิตต่อชีวิตเพราะว่าจะไม่มีใครกล้าทำลายชีวิตคนอื่นถ้าเกิดว่าตัดสินนะถูกลงโทษชัดเจนอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยก็อีกอย่างนะแต่ถ้าเจตนาเนี่ยก็ควรที่จะลงโทษให้ถึงขั้นสุดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ญาติหรือคนรู้จักหรือว่าจะเป็นตัวเราเองที่โดนหรือที่เจอนะเราอยากทุกคนนั้นปลอดภัยกันหมดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะบนเส้นทางเดินของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ทำให้สังคมอยู่ให้เป็นสุขละฮะนะหวาดระแวงแล้วก็ภัยเต็มบ้านเต็มเมืองนะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีที่สุดครับนะดูแลตัวเองดีที่สุดเพราะว่าความปลอดภัยก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละที่จะใส่ใจแล้วก็ดูแลแล้วก็ระมัดระวังนะครับผมก็อาจจะทำให้สังคมอยู่อย่างระหวาดระแวงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ยังไงก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะฮะ

0: คุณฟังกำลังอยู่กับเรา M-COT จัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับผม
1: M-COT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ทิ้งท้ายเบรกนี้กับก้านตองทุ่งเงินครับแก้บนถ้าเกิดว่าสมหวังดังมุ่งมาตรปรารถนาได้คนรักมาแล้วถูกใจถูกใจแก้บนไว้ที่ไหนก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะหรือว่าบนเอาไว้นะครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เลยนะฮะจากคุณเจี๊ยบเขาสุกิมครับการตองทุ่งเงินผ่านมาแค่ให้จำแล้วก่อนหน้านั้นทั้งมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้นะครับแล้วก็สุนารีราชสีมารายงานหัวใจก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาทุกๆเพลงเลยทีเดียวยังมีเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเบอร์นี้มีแฟนหรือยังนี่ไผ่วงสะท้อนนะตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเล่นให้ฟังกันแล้วกันแล้วก็ยังมีอะไรนะรักหยอกๆไปบอกอีแม่อะไรทำนองนี้ขอบคุณมากๆก็แล้วกันล่าสุดนะครับทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมนะครับชนะเกาหลีใต้3-0เกมนะครับก็ขอสิงปรบมือนะฮะแล้วก็ยินดีกับลำดานักตบสาวทุกๆคนแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็หลายคนที่อาจจะนะได้ชมเชียร์เป็นกำลังใจกันนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะในตอนนี้หลายชนิดกีฬานะครับไทยก็รู้สึกว่านะน่าจะได้3 เหรียญทองใช่ไหมฮะ3 เหรียญทองแล้วก็ยังมีในส่วนของเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งฟุตบอลนะหญิงชายหรือว่าจะเป็นชนิดกีฬาอื่นๆนะก็ติดตามกันได้วันนี้รู้สึกว่าช่วงเย็นช่อง9 M-Cut HD หมายเลข30นะถ่ายทอดในช่วง16 นาฬิกาเป็นต้นไปประมาณนี้แหละฉะนั้นยังไงก็ติดตามรับชมแล้วก็เชียร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผม
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: และนอกจากนั้นนะครับผมก็เชิญชวนชาวไทยทุกๆคนร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลนะกับเวทีรอบไฟแนลอเมริกาก็อตทาเลนต์ครับจะต้องกับเวลาของประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าตรู่เลยทีเดียวนะเจ้าของมือนี้มีแฟนหรือยังมีละไปละถ้ามีแล้วก็บอกเด้อ

0: ส้มมีแฟนหรือยังครับ
1: ใครว่าจะเป็นคนที่โทรมามั้งใครนะคะ

0: ไม่จริงใจนะฮะจะหยอกกันเลยถ้าเกิดว่าจะหยอกกันแบบนี้ก็เหมือนกับเพลงนี้แหละ1ข้อความ1สายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444รักหยอกหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะครับผมจากคุณเจี๊ยบนะที่เขาคิดจะกูดเอ้ไม่ใช่สิเขาสุกิมถ้าตรงไปเขาคิดจะกูดจะเลี้ยวซ้ายไปเขาสุกิมนะฮะถ้าจากสี่แยกเขาระยะนะฮะขอบคุณมากก็แล้วกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายใกล้ช่วงเวลาเลิกงานของคุณผู้ฟังหลายท่านหรือว่าหลายท่านก็อาจจะเลิกนะฮะทั้งวันละนะเพราะว่าอาชีพส่วนตัวนะบางคนก็เป็นนะพ่อค้าบางคนก็แม่ขายบางคนก็นะฮะข้าราชการบางคนก็รายวิสาหกิจแต่ละคนหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมทิ้งท้ายกับลูกทุ่งสาวบ้านดอนสิริพรอัมไพพงศ์ตั้งสติ

ธนาธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนด์บายเตรียมความพร้อมบอกมีงบสำรองจ่ายภาคละ100ล้านบาทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางว่าที่ประชุมได้เตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าวันนี้จึงได้เชิญกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ้องมาประชุมสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคกลางและรายงานน้ำที่จะไหลมาจากภาคเหนือเบื้องต้นทราบว่า 25-27 กันยายนจะมีฝนเข้ามาเพิ่มและได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนต่อพี่น้องไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เพราะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาส่วนกรณีที่มีเพจแรงงานว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นนายเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนเข้ามาแหล่งน้ำภาคกลางทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองแต่ไม่ได้หนักมากและไม่ได้มากจนทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่จึงต้องเตรียมความพร้อมไว้พลพีชมกล้าทำถูกแล้วโหวตกฎหมายงบประมาณทำเพื่อประชาชนไม่ทราบปรับครม.อยู่ที่นายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านจะเป็นผลดีกับรัฐบาลหรือไม่การที่พรรคกล้าทำโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าทำให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนจะเป็นการที่พรรคฝ่ายค้านผลักให้พรรคกล้าทำมาอยู่กับรัฐบาลหรือไม่นั้นตนไม่ทราบและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้หารือกันเรื่องนี้ไม่ทราบว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีพรรคกล้าทำอยู่ได้หรือไม่เพราะเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าเห็นหรือไม่ว่าไม่ควรปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้นายพลพีกล่าวว่าตอนนี้รัฐมนตรีทุกคนลงตัวแล้วทำงานกับข้าราชการประจำได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและตนคิดว่าลูกเทพทุกคนก็มีความสามารถอยู่แล้วซึ่งลูกเทพจะไปจำกัดเฉพาะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้อย่างเช่นนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โฆษกกระทรวงการคลังยันกยศ.มีสภาพคล่องพร้อมจัดสรรงบให้ผู้กู้ควบคู่ปรับแผนติดตามหนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงปัญหาสภาพคล่องของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นคือเรื่องแรกสภาพคล่องในช่วงเช้านายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กยศ.เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ละเดือนควบคู่กับการปรับแผนในการติดตามหนี้เพื่อนำเข้ามาเป็นกองทุนหมุนเวียนยืนยันว่าจะไม่มีใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะคลังจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอทันเวลากับการทำงานของกยศ.ตอนนี้ตัวเลขที่อนุมัติไปแล้วกว่า 137,000 รายคิดเป็น46ขออภัยค่ะคิดเป็น 64% ส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ 77,000 รายคิดเป็น 36% กลุ่มนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมชื่อซึ่งอาจดูช้าแต่เป็นเรื่องขั้นตอนในการตรวจสอบขอยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลดูแลทุกรายส่วนผู้กู้เดิมที่เรียนปี2ถึงปี4จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมดูแลไปตามขั้นตอนทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่น

0: ร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
7: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
10: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-COT จันทร์ความสุขของคนจันทร์

0: ทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ่วมไปกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับและนี่คือน้องแนนซี่ท็อปไลน์ซึ่งวันนั้นน้องแนนซี่ร้องเพลงนี้แหละนะครับผมก็นะตอนแรกคือฝนตกปล่อยๆตกไม่หนักเท่าไหร่ฮะพอน้องแนนซี่ร้องเพลงนี้ปากตะไคร้นั่นแหละนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามาหนักกว่าเดิมอีกนะครับอุตส่าห์ปักตะไคร้ปักยังไงนะฮะให้หนักกว่าเดิมก่อนหน้านั้นนะเจ้าข้าเอ๋ยแบงค์สอนรามนะครับชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังบายแก่ๆเอ๊ะแก่ๆหรืออ่อนๆบายๆเย็นๆนะฮะ 16:00 นถึง 17:00 นอีก1ชั่วโมงที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังนะครับที่นี่ Mcot จันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หลายท่านกำลังเลิกการเลิกงานขับรถเดินทางกลับบ้านขับขี่ก็ระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกๆคนครับผมที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวจะตรงไปถ้าเกิดมีไฟแดงก็ดูสัญญาณให้ดีครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนฝ่าสัญญาณไฟแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวยิ่งล่าสุดที่บางกะไชนะบาดเจ็บกันเยอะเลยนะครับนี่ขนาดทางตรงนะฮะกระบะกับรถบรรทุกเจ็บระนาวเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะฮะ

คนที่หล่อหน้าตาดีๆดีกรีก็มักจะได้เปรียบนะครับผมได้เปรียบหลายคนเลยทีเดียวและนี่คือน้องแอนอรดีกับเพลงบังเอิญมันได้ตามคำขอนะครับขอบคุณมากๆกันแล้วกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆเอ็มขอดจันทร์ก๊าซ 5.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ

0: อนนี้ข้างนอกฝนตกนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเดินทางอยู่ขับรถขับราก็ระมัดระวังนะครับผมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: 1สายช่วยผมเพิ่มเติมมาที่039-471-444
2: ม
0: ิสเตอร์เอก
2: ห
0: นูไม่แคร์สื่อค่ะ
2: ไม่แคร์
0: เพราะแคร์เป็นแป้งเด็กเอาไว้ทาไม่แคร์สื่อตามคำขอครับผมใครที่กำลังลุกเต้นนะเอ็กซ์ไซส์ตอนเย็นๆออกกำลังกายไปด้วยกันนะครับผมบางท่านบอกโอ้โหโยกจนแอลเคทแอลเคทแอลเคท

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

พลงนี้ชื่อเพลงหัวใจเผลอนะครับเวลาหนาวๆแน่นอนนะครับหลายๆคนก็อาจจะอยากจะมีใครสักคนมาให้กอดนะครับแต่คนที่ไม่มีก็หาผ้าห่มผืนใหญ่ๆอย่างผมนี่ผมซื้อจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรซาตินหรือเปล่านะผืนใหญ่ๆไว้เลยนะฮะก็หน้าหนาว

0: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าอะไรกอดทั้งปีเลยนะนะผมมีเสียงฟ้าร้องคำรามด้วยคือถ้าตกได้นะฮะแต่กรุณาอย่าร้องเลยนะฮะซึ่งนางเมขลากับนะรามสูรกำลังล่อแก้วกันอยู่ในตอนนี้ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่กลางแจ้งนะครับผมก็นะระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆขับรถถ้าเกิดฝนตกหนักนะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในตอนนี้พอฟ้าร้องผมก็ย่านเหมือนกันนะฮะ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไม่ได้สาบทสาบานอะไรเอาไว้หรอกนะครับผมแต่ไว้ใจฟ้าไม่ได้นะเปลี่ยนบรรยากาศจากตอนเย็นเป็นคืนดีกว่าเป็นคืนรับฟ้าไหมไทยใจตะวันครับ

จะจนกายนะครับแต่ขออย่าจนใจก็พออดทนต่อสู้ฟันฝ่าสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวจับมือเคียงข้างเดินไปด้วยกันสักวันนะฮะชีวิตต้องสุขสบายแน่นอนและนี่คืองานแต่งคนจนครับผมนะฮะแต่หลายๆคนก็เลือกคนรวยเนาะอย่างหลายๆคนก็รวยนะฮะหลายๆคนก็จนหลายๆคนก็อยากจนหลายๆคนก็อยากรวยไม่ว่าจะมีความรู้สึกไหนเอาไปว่ายังไงอยากได้อะไรนะครับผมก็คงจะต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นกำลังใจสำหรับในทุกบรรยากาศทุกคืนที่เราการมนแคนกันคูนงานแต่งคนจนครับแล้วก็หน้านั้นคืนรับฟ้าใหม่ไทยใจตะวันแล้วก็หน้านั้นก็เช่นเดียวกันรักน้อยนะหนึ่งข้อความจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นหัวใจเผลอก็ดีกับบรรยากาศในช่วงชั่วโมงสุดท้ายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะครับเอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงเวลาตรงนี้ครับ

เผื่อแป๊บเดียวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับอสมทจันทบุรีเอ็มขับจัน 95.25 ขอบคุณทุกเพลงทุกข้อความทุกกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆนะฮะสำหรับมิสเตอร์เอกนะฮะกลับมาพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกด้วยในตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่นะครับหากคุณฟังไปพร้อมๆกับเพลงนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับผมมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมติเอกฉันท์กกต.ยกคำร้อง108ผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม.ไม่เลือกตัวเองไม่ผิดเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยมติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9 108คนโดยมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีข้อกล่าวหาการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมใน2ข้อกล่าวหาคือข้อกล่าวหาที่1ขอให้ตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อ16มิถุนายน2567ณสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในการเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่9มีคนจำนวนมากอำพรางตนเข้ามาในคราบของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเลือกผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดอื่นแต่ไม่เลือกตนเองซึ่งปรากฏจากผลการนับคะแนนว่ามีผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากจากพฤติการดังกล่าวจึงอาจมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา77วงเล็บ1มาตรา79และมาตรา81ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561หรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้มีการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมข้อกล่าวหาที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9จำนวนมากไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

0: กำหนดคุณสมบัติไว้แต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างมากกว่าซึ่งต้องไปสมัครในกลุ่มที่7ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานหรือกลุ่มลูกจ้างหรือกลุ่มที่20หรือกลุ่มอื่นๆอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา13วงเล็บ3และมาตรา11วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561พบผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลแสมสารอีก1คนรวมรอดชีวิต16คนชุดปฏิบัติการใต้เตรียมค้นหาในซากเรือวันพรุ่งนี้นิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: คืบหน้าเหตุเรืออวนลากอับปางพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก1รายยอดรวมรอด16รายเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือในวันพรุ่งนี้เช้าข่าวดีพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก1รายโดยมีเรืออวนลากในพื้นที่ให้การช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยทำให้ขณะนี้มีผู้รอดชีวิตรวม16รายแล้วส่วนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของไตเรือที่เสียชีวิตขึ้นมาถึงฝั่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว1รายขณะที่ตัวเรือยังคงจมอยู่ใต้น้ำและคาดว่ายังมีผู้สูญหายอีก5รายที่ติดอยู่ภายในตัวเรือทั้งหมดเบื้องต้นทางชุดกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วโดยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ชุดปฏิบัติการใต้น้ำจะออกเดินทางไปปฏิบัติการภารกิจกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือขึ้นมาจากเรือทันทีนุราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
10: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้ติดกระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเถนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปฐวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขาย
11: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมี

0: กับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
4: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ใหม่ลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Hot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Kotan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotan ธัมบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: หน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นนะครับ
2: ว
1: ันอังคาร22กันยายนมีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ว่าก่อนอื่นนี่คุณอันได้ติดตามวอลเลย์บอลไหม
2: ชนะไปแล้วเนี่ยฮะ
1: ได้เหรียญทองแดง
2: ได้เหรียญทองแดงเรียบร้อย 3-0 เลย
1: 3-0 แต่ว่าก็ถือว่าสนุกนะเกาหลีใต้เขาก็สู้เต็มที่เลยแต่ละเกมกว่าจะชนะได้ก็ถือว่าไม่ขาดสูสีอยู่แต่ไทยก็ปุ่มความเหนือกว่าในเรื่องของประสบการณ์นะในคะแนน
2: เราเป็นแชมป์ระดับนี้แล้วอ่ะ
1: คือก็เท่ากับว่าเราแข่งทั้งหมดก็ต้องเล่นกันถึง5เซตนี่ก็มีรอบรองชนะเลิศแข่งกับจีนน่าจะเป็นทีมเดียวนะที่เหลือนี่เราทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านมานี่3-0หมดเลย
2: ค่ะ
1: แม้กระทั่งรอบชิงเหรียญทองแดงนะก็เห็นว่าเป็นเหรียญทองแดงเหรียญที่4ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะในเอเชียนเกมเคยได้มาก่อนหน้านี้3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4
2: ครับแต่เคยได้ถึงเหรียญเงินบ้างไหมคะ
1: น่าจะเคยได้เหรียญเงินตอนอินโดนีเซียหรือไงเนี่ยเข้าชิงแล้วก็แพ้เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียนะ
2: ค่ะ
1: ก็เที่ยวนี้ก็หวังอยู่หวังว่าจะได้เข้าชิงนะแต่ว่าก็อย่างเนี้ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจีนเขาก็คงจะอ่านตามมาแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตัดกับไทย
2: เ
1: ดี๋ยวนี้ก็วางแผนที่จะสู้กับไทยอย่างรัดกุมนะก็โอเคผ่านพ้นไปเรียบร้อยละวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยที่คนไทยชื่นชอบกัน
2: นักการเมืองไทยที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นคุณธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตทีมชาติไทยแลนด์แล้วก็ไปให้กำลังใจเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่พะเยาอยู่บนเขานะฮะจะเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะ
1: มีพวกอะไรพวกวินเซิร์ฟพวกแข่งเรือใบอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ว่ายน้ำโปโลก็น่าจะใช่ไหมคะถือเป็นกีฬาทางน้ำ
1: คือถ้ามันเป็นกีฬาใหญ่มากๆเขาจะมีสมาคมเฉพาะเขาเลยนะ
2: สมาคมโปโลนะสมาคมโปโล
1: อันนี้พวกนี้เขาจะเป็นคือเขาเป็นไอ้กีฬาใหญ่กีฬาซึ่งมันมีการแข่งขันมันมีอะไรต่างๆที่
2: เขาต้องพัฒนากีฬาในแข่งระดับประจำ
1: ถ้ากีฬาทางน้ำนี่ก็น่าจะประกอบไปด้วยกีฬาที่เป็นหลายๆอย่างรวมกันที่ก็มีการจัดแข่งขันอยู่เหมือนกันแต่ว่าเวทีมันก็จะจำกัดหน่อย
3: โอเค
2: ก็เป็นเรื่องกีฬานะคะวันนี้เอาเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันดิฉันก็ไม่คิดว่าจะได้อ่านข่าวนี้นะคะปปง.ลุยยึดอายัดทรัพย์ล็อตใหญ่ 3,500 ล้านบาทกวาดล้างแก๊งช่อโกงพนันออนไลน์นอมินีทุนจีน

0: พร้อมส่งสารคืนผู้เสียหายด้วยส่วนหมอบุญเนี่ยไปค้นเจออีก 1,799 ล้านชงอัยการริบทรัพย์เครือข่ายชนพัฒน์เพิ่มอีก13ล้านโอ้โหนี่กวาดหมดเลยนะคะรายงานสำนักงานปปง.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่8ทับ2569จริงๆตั้งแต่เมื่อ9กันยายนแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าววันนี้ค่ะโดยรายงานโดยดำเนินการในรายคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงและการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 2,593 รายการค่ะ77รายคดีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,532 ล้านส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ผู้มีพฤติการเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด8รายคดีค่ะโดยวันนี้แถลงคือตัดสินกันตั้งแต่วันที่7ลงมติกันตั้งแต่วันที่7แล้วนะคะแต่วันนี้เพิ่งแถลงโดยคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง.นะฮะเป็นกรรมการและเลขาแถลงเลยนะฮะที่ได้ยึดอายัดทรัพย์39รายคดีนะคะรวมทรัพย์สิน918รายการ39คดีทรัพย์สิน918รายการได้ดอกผล 1,900 ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: รวมแล้วนะ
0: 1,900 กับ2ล้านอ่ะเติมไปอีก2ล้านก็ได
1: ้
0: คดีแรกหมอบุญค่ะบุญวนาน้ำกุลแล้ววนาสินใช่ไหมฮะ
1: ใน
0: แพทย์บุญเนี่ยที่ภรรยากับลูกยังติดคุกอยู่อ่ะเป็นความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนและการช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระมีทรัพย์สินส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมูลค่าประมาณ404ล้านการพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด286รายการ 1,799 ล้านปัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะเป็น 1,800 ล้านมีอะไรบ้างยานพาหนะที่ดินห้องชุดและเงินฝากในบัญชีธนาคารค่ะ
1: ไปตามยึดมา
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ที่เด่นๆนะคะเท่าไหร่นะพันของหมอ
1: ก่อนหน้านี้ก็ยึดไปแล้วเป็นน่าจะเป็นหลักพันล้านเหมือนกัน
0: ค่ะเฉพาะของหมอบุญเนี่ย 1,988 ล้านแล้วก็มีเรื่องเล็กเรื่องน้อยประเภทพวกการพนันออนไลน์อีกรายละ13ล้าน14ล้านอะไรเนี่ยจะมีอันนึงที่หนักหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นนอมินีจีนตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงกระทำผิดในประเทศจีนถือครองทรัพย์สินแทนกัน971ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อันนี้ที่หนักๆก็คือเบ็ดเสร็จเนี่ยได้ของหมอบุญไป 1,800 กว่าล้านแล้วก็ 1,800 ล้านแล้วก็เป็นเครือข่ายของชนพัฒน์ทั้งหมดก็คือ13ล้านค่ะ
1: อีก13ล้าน16รายการ
0: ค่ะไม่มีชื่อชนพัฒน์แต่ว่าเป็นเครือข่ายของเขา
1: ครับ
0: ก็เอาไปหาร
1: ของชนพัฒน์ของชนพัฒน์ที่ยื่นศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเลย13ล้านครับ
0: สรุปได้นะคะการทำงานของปปง.ดูเหมือนจะคืบหน้ากว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะพี่ไพศาลอย่างเช่นกรณีที่คุณกรเนี่ยเขาทวงถามกลต.ที่ตั้งคำถามไป20ข้อตอบมาฮะตอบมาข้อเดียวแล้วก็อะไรตอบไม่อะไรก็บอกอยู่ระหว่างการทำงานเนี่ยแต่ในขณะที่กลต.ไม่คืบหน้าไม่อะไรเลยแต่ปปง.เนี่ยสั่งยึดเลยนะคะ 20,000 ล้านนะคะคือใครเป็นสมิธแล้วก็ยิมเรียกทั้งหมดเลยรวมถึงหุ้นของบางจากด้วยนี่คือฝีมือของปปง.ค่ะพี่ไพศาลค่ะถือเป็นหน่วยงานที่คนให้เกรดตัดเกรดอยู่ในระดับดีมากค่ะถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานด้านนี้นะคะค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันต่อครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปร

0: รูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: กจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ติด8:14 นครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: นี่เขารู้ว่าเราจะจัดรายการตอน6โมงใช่ไหมฮะไอลอเนี่ย
2: ทำไม
3: เขาก็เขาเปิดหลักฐานของพยานที่25/26อะเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะจะให้เวลาเราอ่านชั่วโมงนึงแล้วมาจัดรายการ
2: 25/26
3: ใคร
2: คนไหนใครชื่ออะไร
3: เขาบอกว่าเขาบอกเขาเป็นคนที่ทำงานให้กับสว.พยานเดินทางไปพร้อมกับสว.ซึ่งทราบภายหลังว่าสว.ที่พยานทำงานให้เป็นญาติกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะเมื่อเดินทางไปถึงโรงแรมพยานพร้อมกับสว.ได้ขึ้นไปที่ชั้นลอยของโรงแรมทำให้ได้พบเจ้าหน้าที่ 5-6 คนที่รู้จักเช่นไม่พูดชื่อก็แล้วกันพยานไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงแต่จากภาพและข้อมูลปรากฏว่าสอดคล้องกับชื่อผู้ต้องหาที่หนึ่งในคดีอังยีฟองเกินแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจอทั้งคุณเดวินแล้วก็เจอทั้งคุณอนุทินที่นั่น
2: ก็แสดงว่าโรงแรมภูแม่นเ
3: ด็กทีนี้เขาเขียนชื่อโรงแรม
2: เพราะโรงแรมภูแม่นนี่คือโรงแรมที่เขานัดพบหลังจากที่รับรองเป็นสว.ครบหมดทุกคนละ
3: ก็
2: เชิญถ้าตามที่มีการกล่าวหากันก็คือว่าให้มาประชุมร่วมกันเพื่อมากำหนดว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรยังไงบ้างใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานใครจะเป็นประธานกรรมาธิการคณะไหนอะไรยังไง
3: ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ปฐมนิเทศของสว.แล้วก็มีแกนนำของพรรคที่ว่าเนี่ยมาด้วยวันที่21 กรกฎาคม 67ค่ะโดยมีการประชุมเพื่อเลือกบุคคลที่จะเป็นประธานและรองประธานซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่ยืนยันว่ามีสว.อย่างน้อย40คนอยู่ที่บริเวณโรงแรมแห่งนั้นจริง
2: ๆครับ
3: แล้วเขาเช็คได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดว่าอะไรเนี่ยคนที่ว่าเขาเจอคนรู้จักอ่ะคนรู้จักที่ว่าเป็นต้นทางของเส้นทางทางการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบการโอนเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคแล้วก็ผู้สมัครสว.เป็นเงิน2,170,000เขาให้การกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วเขากลับคำให้การไม่น่าละเมื่อวานนี้ชื่ออะไรอ่ะศรีสุวรรณจันยาถึงไปยื่นร้องให้เอาผิดพ่อกลับคำให้การนะ
2: มีอะไรขอนแก่น2 คนนะ

0: นะ
1: ศรีสุวรรณจันยาน่ะยื่นร้องให้เอาผิดพวกกับคำให้การไหนๆกับให้คำให้การแล้วไปเลยไปเป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยเป็นพยานไม่ได้ละค่ะ
0: ครับฮะก็ในทางคดีความมันก็มติของกรรมการกกต.ก็ออกมาไปหมดละไอ้ที่หลุดก็คงหลุดไปละแต่ว่าจากนี้ไปข้อมูลอะไรต่างๆไปมันก็คงจะถ้าจะมีผลมันก็มีผลเขย่าในประเด็นเรื่องการเมืองนะความน่าเชื่อถือหรืออะไรต่างๆไปนะไอ้ส่วนว่าจะไปทำให้มันเกิด
1: ไอ้เรื่องเกิดผลในทางคดีคงไม่มีหรอกค่ะ
0: คงยาก
1: เมื่อวานนี้
0: ผมก็ไม่กล้าไปฟันธงว่าถึงขั้นไม่มีนะแต่ว่ามันคงยากครับ
1: ศาลก็คงไม่ทำแบบว่าไปลากอะไรมาแล้วมั้งฮะ
0: คือไปที่บอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะไปเรียกสอบเสิร์ฟนู่นนี่อะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เรื่องง่ายที่ศาลท่านจะไปดำเนินการเกินกว่าที่กกต.เขาส่งเรื่องเข้ามาส่งคำร้องเข้ามาย
1: กเว้นจะมีสัญญาณพิเศษ
0: ก็ต้องเป็นกรณีพิเศษมากๆกรณีพิเศษมากๆก็ถามว่าเคยเกิดไหมก็เคยเกิดอย่างเรื่องคุณทักษิณที่ศาลฎีกาท่านก็เรียกมาเพื่อมาดูว่าตกลงมันยังไงมันมีการบังคับโทษจริงหรือไม่จริงอะไรไงท่านก็ไต่สวนเลยไอ้อย่างนั้นน่
1: ะ
0: ไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าก็เกิดแล้ว
1: สัญญาณพิเศษมันต้องเป็นสัญญาณพิเศษศรีสุวรรณจันยาในฐานะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้ดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดกับพยาน3รายที่กลับคำให้การในคดีหัวเลือกตั้งสว.1ให้ถอนสถานะการเป็นพยานเลยรหัส16 21และ22เพราะว่าพยานกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงคำให้การจนทำให้กกต.เสียงข้างมากมองว่าคำให้การขาดความน่าเชื่อถือและส่งผลต่อรูปคดีและให้ดำเนินคดี2ข้อหาหนักกับพยานทั้ง3รายทันทีข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จนี่ฮะแล้วก็บอกกกต.ว่าถ้าหากว่าไม่เอาเรื่องพยาน3คนที่กลับคำให้การเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะยินดีจ้ะ
0: ไปยื่นที่ไหน
1: ยื่นที่กกต.ก็3คนนั้นมาให้การกับกกต.
0: อ๋อไปยื่นร้องกับกกต.
1: ก็พยาน3คนให้ปากคำกับกกต.แล้วกกต.ก็เลยกันเป็นพยาน
0: ครับ
1: ในเมื่อให้การแล้วมากลับคำให้การเพราะฉะนั้นคุณต้องดำเนินคดีกับพยานและแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
0: เพรา
1: ะการให้การและการกลับคำให้การของเขาเนี่ยมันมีผลต่อรูปคดีค่ะ
0: อ๋อไปร้องให้กกต.ให้กกต.ไปดำเนินการ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไปคุณศรีสุวรรณไปร้องที่ไหนเองอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหาย
1: ก็กกต.ร้องไม่ทำก็ได้
0: เขากลับคำให้การคุณศรีสุวรรณก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาแต่กกต.เนี่ยเกี่ยวเพราะว่าทำสอบสวนคดีนี้อยู่แล้วมากลับคำให้การทำให้กกต.เสียหายถ้าเขาคิดว่าเขาเสียหายนะว่ากันไป
1: เขาไม่ได้คิดว่าทำให้กกต.เสียหายครับพี่สารเขาคิดว่าทำให้รูปคดีเสียหายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะมีผลต่อรูปคดี
0: วันนี้ที่ประชุมครม.ก็เป็นไปตามข่าวที่เขาล่ำลือกันนะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลก็โยกจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นไปตามที่เขาล่ำลือกันแม้ว่าแต่ตอนที่เขาลือกันหนักๆเนี่ยคุณรัฐพลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะบอกว่ายังไม่เห็นมีข้อมูลดังกล่าวเลยแต่วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะส่วนอธิบดีคุณยุทธนาแพรดำนี่ก็ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นระดับ11
1: ผู้ทรง
0: คุณวุฒิพิเศษ

0: อันนี้แบบว่าไม่ใช่แขวนใช่ไหมคะ
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ทรงคุณอาวุธด้านกีตวิทยาของที่สำนักนายกฮะ
0: ตบยุงเหรอคะ
1: ก็กีตวิทยาเกี่ยวเรื่องมันแรงก็น่าจะมีพวกยุงเยิ้มด้วยผู้ทรงทางด้านกีตวิทยาก็ไปรับหน้าที่ตรงนั้น
0: ตอนเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีรถประจำตำแหน่งไหมฮะน่าจะมีนะแล้วเวลาเราเป็นผู้ทรงแล้วเวลาเราไปเป็นผู้ทรงเนี่ยเขายังมีให้อยู่ไหมฮะ
1: ไม่ทราบเป็นระดับ11อ่ะเป็นระดับ11นะเท่ากับประหลัดเลยนะจาก10ขึ้นไปเป็น11เลย
0: ผู้ทรงอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเป็นผู้ทรงคุณอาวุธส่วนคุณปิยะรักษกุลก็มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณปิยะร้อยตำรวจปิยะรักษกุลเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะช่วงปี 2552-2553 น่าจะโอนย้ายมาจากตำรวจแล้วก็ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยได้ขยับขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของ DSIในปี2558เป็นรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมก่อนจะขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี2565ก็สมัยลุงตู่นะช่วงนั้นเนี่ยก็ย้ายไปเป็นรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต
0: สอบต
1: แล้วก็2567เมื่อ2567เนี่ยไปอยู่สอบตแล้วก็ปี68ก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติจนล่าสุดนะปีที่แล้วอยู่กรมคุมประพฤติปีนี้ก็ขึ้น DSI เลยนะในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีที่เกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงและการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เนี่ยซึ่งมันมีเรื่องเหตุเพลิงไหม้ห้างเหตุ
0: ชายชุดดำ
1: จลาจลอะไรต่างๆเกิดขึ้น
0: มีเสียชีวิตในวัดปทุม
1: ก็เนี่ยที่เป็นคดีพิเศษเนี่ยก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนก็คือคุณปิยะเนี่ยร้อยเอกปิยะนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากประธานกกต.สมัยที่คุณอิทธิพล
0: บ
1: ุญประคองเนี่ยเป็นประธานก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นประธานใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะที่เรียกว่าเป็นคณะชุดที่36ของกกต.เพื่อพิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.ร้อยเอกปิยะเนี่ยมาเป็นประธานได้รับแต่งตั้งเป็น
0: ไม่น่าล่ะเป็นชุดที่สั่งยกหมดเลย200กว
1: ่
0: าคนเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยถามพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์อธิบดีไม่ใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลยืนยันว่าไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและหากดูจากประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนก็จะดำรงตำแหน่งประมาณปี2ปีฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงก็หมายถึงอันนี้เขาพูดถึงพ
1: ัน
0: ตำรวจตรียุทธนาแพรดำที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงที่ทำเนียบเนี่ย
1: เ
0: ป็นการเทียบเท่า41เทียบเท่าปลัดกระทรวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นระดับที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งเดิมของนายฉันทานนท์วรรณเขจรที่ถูกโยกไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนั่นแหละพลตำรวจโทรุตพลยังบอกว่าเท่าที่ทราบในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ25ถึง30

0: นที่โยกไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีถามต่อเห็นไหมเนี่ยขณะเดียวกันก็มีการยกตัวอย่างตำแหน่งของพลตรียุทธนานั่นแหละว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีดีเอสไอมาก็1ปี8เดือนเป็นการโยกย้ายตามขั้นตอนสำหรับการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI เคยปรากฏภาพไหว้คุณอนุทินชาญวีรกูลหลังมีมติในคดีหัวสว.พลโทรุทธพลบอกว่าตนมองว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่งการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยารักษ์สกุลมานั่งอธิบดี DSI เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่ทางราชการจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็มีบุคลากรของ DSI 2คนคือร้อยเอกปิยะและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสบการณ์ด้านนี้พร้อมเผยว่าตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัด41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีอธิบดี DSI เป็น40นะคะพี่ไพศาล
1: ใช่เป็นระดับ10
0: เพราะฉะนั้นจะมาว่าว่าการเมืองไปยุ่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของข้าราชการเขาเป็นเรื่องของปลัดค่ะไอ้ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมที่อยู่ใน DSI รัฐมนตรีที่ทำบอกว่าไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตเพราะการพิจารณาของปลัดกระทรวงต้องมีข้อมูลขณะเดียวกันการพิจารณาโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเราก็ขอให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีหากอยู่ระดับผอ.ขึ้นไปต้องนำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลังเช่นกันไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสว.เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะท่านเคยอยู่ DSI มาก่อนไม่เกี่ยวกับที่ท่านไปเป็นอนุกรรมการชุดที่36แล้วยกทั้งหมดเลยกับมติชุดที่26อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านเป็น
0: ไม่เกี่ยว
1: ท่านเป็นหนึ่งประธานกกต.
0: แล้วท่านไหว้แล้วท่านไหว้จริงป่ะก็
1: จริ ง
0: ใครเขาก็ไหว้เอาใครเขาก็ไหว้กันทั้งนั้นใช่ไหมฮะ
1: ตอนที่ไหว้
0: ทำไมสื่อคะ
1: ตอนที่ไหว้เป็นอนุแล้วด้วยเป็นประธานอนุชุดที่36ไปด้วย
0: เออสื่อก็เหลือเกินเลยมาพาดหัวครม.ไฟเขียวตั้งปิยะเป็นอธิบดี DSI เด้งยุทธนาอะไรอย่างเงี้ยมีคำว่าเด้งมันก็เหมือนกับว่าเด้งอะนะฮะไม่ค่อยดีจริงๆแล้วดีขึ้นไปเป็นตั้ง41นะ
1: ใช่
0: แต่ให้เลือกจะเลือกอยู่ที่ไหนอะคะ
1: เขาคาดว่าจะไปเป็นผู้ทรงทางด้านกีตาร์วิทยาที่ว่า
0: พี่ธนสันคะมันดูเหมือนกับว่าจาก40เป็น41แต่ถ้าให้เลือกเขาจะอยู่ที่40กันใช่ไหมคะ
1: โอ้ยเหลือ42ก็ถ้าให้แค่42ก็แต่ขอให้เป็นอธิบดีก็ยอมไม่สนใจตัวเดิมเลข
0: ขอเกษียณที่40ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เราเพิ่งมาเป็นยังไม่ถึง2ปีเลย
0: ก็ปี8เดือนแล้วนะใกล้เคียงนะ
1: ใช่โอเคก็
0: พักกันก่อนนะคะ
1: นี่แหละครับร้อยเอกปิยะนะฮะมาแล้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18นาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะอุ๊ยอยากไปจังเลยเนี่ยเกินเธอเนี่ยเกินเธอเนี่ย
0: อยู่ทางไหนอยู่ทางใต้ไส้งอน
1: เวียดนามใต้เวียดนามใต้ไม่เคยไปอ่ะพี่ไพศาลเดินไปฮานอยแล้วก็เพิ่งไปอะไรมาเนี่ยฮอยอันดานังเว
0: ฮอยอ
1: ันดานัง
0: ฮอยอันก็อยู่กลางๆใช่ไหม
1: ใช่ยังไม่เคยไปเลยเนี่ยเกินเธอเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนนี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้ค่ะจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินทรีและนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามร่วมกันต้องหนาวแน่ๆเลยไป28พฤศจิกาเนี่ย
0: อากาศเย็นแล้วอากาศน่าจะเย็นแล้ว
1: ใช่แล้วเวลาที่เราไปเนี่ยนะพื้นที่จะน่าสนใจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้วิทยากรที่ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยมันก็งั้นๆแหละสวยสวยสวยแล้วก็ไปเรื่อยๆอุ้ยดูดีเนาะอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ไปแก่อาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์จะพูดทะลุทะลวงสายหมอกไปเลยค่ะว่าที่ดูดีเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดอะไรก็ตามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมหรือไม่ครับ
0: เออถ้าอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณ
1: ใช่ไหม
0: คือคลื่นแน่นอน
1: สนุกนะ
0: มันเสน่ห์มุกเพียบ
1: พี่จัดรับหลังใหม่นั่นแหละยังขำอยู่เลยอาจารย์เสน่ห์ที่พูดตอนแรกอาจารย์เสน่ห์อยากจะเป็นหมอฟันใช่ไหมฮะแล้วก็เลยไปทดลองเหลาเทียนน่ะให้มันเป็นฟันน่ะเหลาจะหมดเงี้ยนหมดเลยแกก็เลยไม่ได้เป็นหมอฟันถ้าคืนเหลาขนาดนี้ไปทำฟันคนคงเหลือแต่รากฟันแน
0: ่
1: ก็เลยไม่ได้จำได้เลยอาจารย์เลยไม่ได้เป็นหมอฟันนะคะแล้วก็เรื่องกินนอนเนี่ยเราจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนค่ะราคาท่านละ 39,900 ไม่แพงหรอกคือไปไหนก็ตามอย่าไปคิดว่าไปที่นี่ราคามันแค่นี้ไปที่นั่นราคาแค่นั้นไม่จริงค่ะ มันอยู่ที่โรงแรมเนี่ยมันมีหลายระดับอาหารการกินก็หลายระดับถูกไหมฮะพี่เมย์
0: ใช่ใช่
1: ถ้าไประดับเราเนี่ยมันต้องไปในระดับที่แบบเพื่อนร่วมทริปก็น่ารักมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยแหละเราก็ไปทัวร์ระดับเนี้ยค่ะรับรองสบายใจ 39,900 แล้วก็ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะสมัครด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034แล้วก็0943966649จดใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะเดี๋ยวก็จัดเพิ่มก็โทรเบอร์เนี้ยค่ะ
0: 3เบอร์นะคะครับ
1: 3เบอร์เรียนเชิญเลยค่ะ
0: เดินทาง
1: ต้องรีบจองนะบทจะหมดเลยนะเพราะว่าบอกทุกคนได้ยินพร้อมกันแล้วก็ไปชวนพักพวกพอมาทีหนึ่ง5คน6คนเอาอีกคนหนึ่งจะไปไม่มีแล้ว
0: ก็เดินทางช่วงปลายเดือนพฤศจิกา
1: พฤศจิกา28พฤศจิกาถึง1ธันวาค่ะ
0: ถึง1ธันวาเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกวันนี้ประชุมครม.ก็มีแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้อีก 1,000 ใช้ได้2เดือนแต่ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700
1: ใช้ให้เดือนเดียว
0: ใช้ให้หมดภายในตุลาคมเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่พูดกันถึงเรื่องอนาคตของพรรคกล้าทำกันบ้างว่ากล้าทำเนี่ยตอนนี้ก็คงจะใกล้ที่จะได้เข้าร่วมรัฐบาลกันแล้วหรืออย่างไร
1: เรียนถามพี่ไพศาลว่ามันมีความจำเป็นอะไรต้องเอากล้าทำมหาลเก้าอี้รัฐมนตรีคะกล้าทำตั้ง50คนทุกวันนี้ไม่เอาเข้ามาเขาก็ยกมือให้อยู่แล้วเขาไม่ไปร่วมกับฝ่ายค้านเลยจนฝ่ายค้านทนไม่ไหวบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าจะมาเอาโควต้าพี่ปลายตั้ง

0: ู้อะไรก็มาแต่เวลาจะประชุมอะไรที่มันเป็นความคิดเห็นรวมกันของฝ่ายค้านไม่ต้องมาก็ได้สรุปได้ว่าอย่างนั้นนะคะคือทุกวันนี้ไม่ต้องมาหารเก้าอี้รัฐมนตรีเลยเขาก็เชียร์เต็มที่อยู่แล้วต้องเอามาด้วยหรอคะ
1: ก็มันสื่อเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณยุทธนาแพรดำก็ไม่น่าจะย้ายเพราะจะเอาอะไรก็ยอมแต่ว่าร้อยตุเรศปิยะเนี่ยเขาไปนั่งเป็นประธานคณะอนุชุดที่36แล้วเขาเป็นเสียงข้างมากที่บอกว่า200กว่าคนไม่มีใครผิดเลยอดีตหัวสวนะแล้วจู่ๆเนี่ย
0: ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม
1: ่แล้วจู่ๆก็ได้มาเป็นอธิบดี
0: แต่ท่านรัฐมนตรีบอกแล้วไม่เกี่ยวค่ะ
1: ท่านอธิบดีบอกไม่เกี่ยวใช่ก็โอเคก็ตะว่าคุณอานก็แจ้งแล้วผมก็คิดว่าผมก็ตามท่านที่คราวนี้กรณีของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สื่อเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันอาจจะโยงมาจากการเปลี่ยนการกลับคำให้การของพยานสำคัญอย่างน้อย2ปากนะก็คือคุณเอกราชช่างหลงซึ่งเป็นสมาชิกพรรคกล้าทำของร้อยธรรมนัสแล้วก็สวซึ่งเป็นพ่อตาของร้อยเอกธรรมนัสโดยตรงเลย2ท่านเนี่ยเป็น2ใน3ท่านที่ไปกลับคำที่ไปขอกลับคำให้การว่าถูกขู่บังคับให้กล่าวหาให้ซัดทอดไปเปลี่ยนคำให้การเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มันจะต้องมีการตอบแทนกัน
0: ตอนกลับคำให้การน่ะตอนกลับคำให้การคือเดือนตุลาคมปี68ค่ะตอนให้การคือเดือนเมษาปี68เขาเลือกกันตั้งแต่ปี67อยู่ๆมาให้การครั้งแรกเดือนเมษาซึ่งใครประธานณรงค์กันวารินน่ะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งนานทำไมเพิ่งมาให้การเดือนเมษานั่นก็เป็นหนึ่งและไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ปรากฏมากลับคำให้การเนี่ยเดือนตุลาปี68รัฐบาลน
1: ี้ต้นปีกับปลายปีใช่ไหม
0: เมษากับตุลา
1: ตุลานี่ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณอนุทินคุณแพทองธารไปแล้วคุณอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็คุณธรรมนัสมาแยกจากแดงมาจับมือกับทางน้ำเงินละร่วมกันเป็นรัฐบาลสิ่งน้อย
0: ถ้าให้ดิฉันคิดนะมันจบตั้งแต่มันร่วมกันเป็นรัฐบาลแล้วเดี๋ยวนั้นอ่ะพอหลังจากนั้นเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งเมื่อต้นปีนี
1: ้
0: แล้วเข้ามาเป็นรัฐบาลมันปีนี
1: ้มัน
0: อันนั้นจบไปแล้ว
1: คือตอนนั้นเนี่ยจะเป็นไอตอนที่นั่นอ่ะยังมีเรื่องของรัฐบาลที่ยังมีเพื่อไทยก็เป็นแกนนำอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ไอ้ที่ศาลตั้งต้นที่ว่ามีคนมีพยานอย่างคุณเอกราชช่างเหลามีใครต่อใครมาให้การอย่างนู้นอย่างนี้นะว่ามีการหัวเฮ้ออะไรกันเนี่ยนะตอนนั้นมันมีกรณีว่าแกนนำยังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู
0: ่อันนั้นคือเดือนเมษาปี68แกนนำเป็นเพื่อไทยมากับคำให้การตุลา68หลังจากกลับตุลา68ปุ๊บคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกแทนคุณแพทองธารและพรรคนี้ก็เข้ามาร่วมรัฐบาลถูกไหมคะเดนมองว่ามันตอบแทนจบไปแล้วค่ะพี่พิสารแล้วก็ถ้าถูกใจว่าแบบกลับคำให้การมาตั้งแต่ตุลา68มาตั้งรัฐบาลเมื่อต้นปีก็เอาเข้ามาสิคะมาเปลี่ยนใจอะไรตุลาปีนี้เรื่องเวลาผ่านไปตั้งปีนึงแล้ว
1: ครับ
0: หรือว่ารอให้คดีจบก่อน
1: แต่ว่ากล้าทำเขาก็เล่นบทที่แบบก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านนะก็ยืนยันชัดเจนถึงขั้นที่ฝ่ายค้านเขามีมติว่าก็ไม่ให้นับกล้าทำ50กว่าเสียงเป็นฝ่ายค้านถอดกรรมการในส่วนของกล้าทำออกจากกรรมการวิปฝ่ายค้านไปซึ่งก็เห็นมีรายงานข่าวว่ากล้าทำเขาก็บอกโอเคเลยเขาคิดว่าเขาก็จะเป็นบทบาทพิเศษของเขาอะไม่เขาก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านก็ดูขานรับอยู่นะ
0: ใช่ค่ะพี่พิสารคือเรียนคิดเองนะว่าก็ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ไม่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วจะต้องเอาเขามาทำไมและปัญหาคือตั้ง50ที่อ่ะพี่พิสาร
1: จากโควต้ายา
0: จะเอาตำแหน่งจะเอารับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ไหนไปให้เขาทุกวันนี้ก็ลงตัวแล้วนี่คะ50ที่พี่ไหนคิดว่าเขาต้องไปถือเก้าอี้อ
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่ากล้าทำเขาก็รู้ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วรู้ว่าไงหรือเขาก็แอบหวังอยู่กันว่าเผื่อว่าจะมีอะไรต่าง

0: คือความจริงแล้วการตอบแทนคนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีเสมอไปแล้วค่ะพี่ไพศาลถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เวลาที่มีอำนาจเนี่ยการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆใครจะไปประมูลอะไรแบ่งงานแจกงานอะไรไปมันก็ได้อะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีมีงานประมูลมีงานอะไรกันก็เข้าถึงทรัพยากรได้เหมือนกัน
1: ไม่ได้ร่วมรัฐบาล
0: ไม่ต้องมาแบ่งรัฐมนตรี
1: ไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็ร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลไป
0: ถือว่าแบ่งปันทรัพยากรได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องมาแบ่งปันตำแหน่ง
1: โอเค
0: แล้วพี่ในศาลดูเมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินไปพูดที่ญี่ปุ่นนั่นน่ะ
1: เขาบอกเขาปึกมากมั่นคงมากใช่ไหม
0: เขาบอกเขาไม่รัฐบาลเขาไม่มีใครที่แบบสีเทาสีดำอะไรเลยนะเขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
1: ครับฮะ
0: เขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
1: ก็เข้าใจว่ากระแสคงแรงแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีภาวิจารณ์กันไปมากเลยเพราะพักร่วมสองพักใหญ่นะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยวันนี้ภายหลังการประชุมสสพักประจำสัปดาห์เนี่ยโฆษกคุณแดนบุญธิดาสมชัยก็แถลงนะครับว่าในการประชุมสสประจำสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องที่พูดถึงเรื่องพักกล้าทำนะกรณีพักกล้าทำที่มีข่าวซึ่งก็ทางสสทางอะไรก็คิดว่าก็จะไม่ไปใช้คำว่าก้าวล่วงไม่ไปก้าวล่วงวิพากษ์วิจารณ์ทราบทั้งหมดจากข่าวและก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรจนนำพักกล้าทำออกและนำพักอื่นเข้ามาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่วิปฝ่ายค้านต้องตอบเองผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมวันนี้ได้ถามความเห็นส.ส.กรณีกระแสข่าวพักกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นางสาวแนนบุญธิดาบอกว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวแต่คุยกันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากไหนซึ่งเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันพวกเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่านะถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลอย่างนั้นหรือโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นถามว่าขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือไม่คุณแนนก็บอกว่าทุกพักในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามเพราะต้องคุยกันเรื่องวาระสภาว่าการประชุมในสัปดาห์มีอะไรบ้างคงจะไม่บอกว่าเราจะไม่ทำงานกับใครเพราะทุกวันนี้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็พูดคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วจะไปพูดว่าเราปิดประตูคนนั้นเปิดประตูคนนี้ก็คงไม่ใช่เพราะพักการเมืองทุกพักทำงานด้วยกันในสภาแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคจะอยู่ในสถานะใดในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว
0: ้พวกรัฐมนตรีทุกคนพูดอย่างนี้หมดแล้วค่ะเพราะเขากลัวมาหารตำแหน่งรัฐมนตรีเขา
1: ส.ส.
0: ยิ่งรัฐมนตรียิ่งรัฐมนตรีตัวเล็กตัวน้อยนี่กลัวมากเลยเพราะว่าถ้ามา50คนเมื่อไหร่เนี่ยสะเทือนแน่ๆไม่มีใครอยากให้มาหรอกอันนี้พูดกันตามตรงนะฮะแล้วก็ไอติมเนี่ยที่เขาว่ากับว่าฟางเส้นสุดท้ายก็เพราะว่าตอนโหวตงบประมาณฝ่ายค้านมีมติไม่รับแต่พรรคกล้าทำโหวตสวนค่ะที่ไพศาลแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยเขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะนั้นเขาเลยต้องเคลียร์ให้ชัดถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วตกลงยังไงพรรคกล้าทำจะประชุมด้วยเหรอจะอภิปรายเหรอในเมื่อโดยปกติแล้วสวนทุกอย่างก็ชัดๆไปเลย
1: ถ้าว่าจริงๆตอนนี้เสียงฝ่ายค้านจริงๆถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เหลือประมาณเท่าไหร่ร้อยไม่ถึงประมาณ150เสียงนะคุณนันนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ประมาณ150เสียง140กว่าๆไม่ถึง150ดีด้วยเพราะว่ากล้าทำเนี่ยผมคิดว่าถึงจะยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในเร็ววันนะหรือว่า

0: ที่เขาบอกปลายปีเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าท่าทีบทบาทเขาคงจะไม่มาตรวจสอบพรรครัฐบาลคุณทักษิณนะหน้านาทีอย่างเงี้ยนะการวางการกำหนดท่าทีแนวทางทางการเมืองคงไม่มาถึงจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็คงไม่จะไม่มาทำหน้าที่ฝ่ายค้านครับคงจะเป็นลักษณะ
1: คุณอนุทินคุณอนุทินพูดเมื่อวานก็พูดเรื่องก็ภูมิใจนะทั้ง Fitness Thing ทั้ง S&P ทั้ง Moody's ที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงเห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ปรับปรามเหลือเพียงเดียวการเข้าปรับปรามโรงงานเท่านั้นกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีโรงงานยาเสพติดแล้วที่เข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งจะมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งก็ได้พูดเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของพม่านั่นแหละอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนและย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดค่ะ
0: เดี๋ยวพักอยู่สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา50นาทีครับคุณอมครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะเสนอโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเมื่อครม.อนุมัติแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งให้สภาพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างไรแล้วก็ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและการสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพรบ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรัฐมนตรีสาธารณสุขยังยืนยันว่าขณะนี้กัญชาเนี่ยให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและจะไล่หมดอายุตั้งแต่ปี2569คือปีนี้นะไปจนถึง
3: ก็คือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้น6970คือใครจะสูบให้รีบเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวปี71เนี่ยจะ
2: ไม่เกินจากนี้ไปอีก3ปีสูงสุดดังนั้น
3: จะไม่เห็นแล้วนะริมถนน
2: ดังนั้นไม่จะได้เห็นต่อฮะดังนั้นร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุจะต้องเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลโดยต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาเนี่ยยากัญชาทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้น
3: จะต้องมีแพทย์ประจำอยู่ทุกคลินิก
2: ก็ต้องเป็น
3: จะไม่มีประเภทแบบแฮปปี้วีด

0: บีททูเกเตอร์
1: เออ
0: ไม่มีแล้วเหรอคะ
1: ไอ้พวกนี้ก็จะลงไปอยู่ใต้ดิน
0: เอาก็ตำรวจถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เราก็

0: อยู่พอมาปี71จนคนมาติดทั่วบ้านทั่วเมืองพอปี71คุณสั่งคุณปิดหมดเลยไม่จะไปสูบที่ไหนอ่ะท่านอาจารย
1: ์คือผมก็เข้าใจเพราะว่าออกกฎระเบียบมาควบคุมอย่างเนี้ยมันก็ถ้ามีก็ผิดกฎหมายแต่ว่าจะรู้ว่าผิดกฎหมายก็คือว่าจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอันนี้บ้านเราเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ละหลวมเกือบจะทุกเรื่องเพราะจะไม่ให้ละหลวมในเรื่องไอ้ร้านกัญชาเลยเนี่ยผมก็ขอปรามาสไว้ล่วงหน้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการละหลวมแล้วก็เกิดประเภทร้านลวงที่มันทำกันแบบก็ยังสามารถให้บริการได้อยู่ทั้งที่ผิดกฎหมายแล้วนะ
0: ถ้าดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะดิฉันชอบมากเลยกฎหมายฉบับนี
1: ้ก็เข้าทาง
0: เหมือนพวกสถานบันเทิงอ่ะเหมือนพวกสถานบันเทิงให้ปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะ
1: คร
0: ับ เย็นก็ไปเก็บเงินไอ้พวกปิดตีสามใช่ป่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันจนคนมาติดกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่ให้เสพเอาที่ไหนเสพอ่ะพวกนี้ก็ลงใต้ดินเย็นก็ไปตามเก็บเงินพวกนี้ต่ออีก
1: ครับแล้วก็คุณพัฒนาเนี่ยยังบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อเช้ามีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมแล้วกว่า 95% แล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่หากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยขนาดว่าอย่างเงี้ยก็ยังมีนะต้องมีเหลือที่ร้านไม่ถูกกฎหมายอยู่ในแอปอยู่ในอะไรต่างๆเหล่านี้โดย
0: หลังถ้าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วเราไปใช้บริการมันจะเสียหายยังไงฮะเป็นใบปลอมเอาใบสารแหน่ให้เราสูบเนี้ยหรอคะ
1: อันนั้นไม่ทราบแต่ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยก็คือไม่มีใบอนุญาตแต่ยังให้บริการอยู่ก็มีอยู่
0: อ๋อแต่ก็เป็นกัญชาเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ไม่ถูกกฎหมายเหมือนบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อน
1: ถ้ายังมีลูกค้าเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเอาใบสารแหน่ไปคงมีใครเข้าใบสารแหน่
0: มันก็กัญชาเหมือนกันแหละแต่มันหนีกฎหนีภาษีหรือไม่หนีภาษีไม่ใช่ใบสารแหน่ใบแมงลักอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพัฒนาก็บอกหลังจากนี้จะจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆและหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายกัญชาและมั่นใจว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตาได
0: ้อ่ะไม่รู้ว่าที่อย่างนี้บุคลากรเยอะพอ
1: กำลังเจ้าหน้าที่มาจากไหนบ้าง
0: เออทีเวลาอย่างเงี้ยบุคลากรเยอะพอทีเวลาอะไรอย่างอื่นที่เถื่อนบอกว่าเจ้าหน้าที่เราไม่พอแปลกแล้วพี่เมษานทำไมกัญชามีคน
1: เขาบอก
0: เยอะพอ
1: จะลงไปตรวจสอบดูมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้ครับ
0: เรานี่ก็เหลือเกินคนไม่พอก็ว่าพอคนพอก็สงสัยอีกแต่มันก็สงสัยจริงๆอะค่ะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้มีเรื่องลุ้นอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลคะ
1: เรื่องอะไรครับ
0: เรื่องคุณยิ่งรักค่ะลุ้นศาลพรุ่งนี้ว่าจะชดใช้จำนำข้าว10,000 ล้านหรือไม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวนะ
1: อันนี้เป็นอุทธรณ์ใช่ไหม
0: ในวันพรุ่งนี้นะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่3/2569นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ค่ะในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวก9คนที่ร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบชดใช้สินไหมทดแทนในฐานะนายกและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่า10,028 ล้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะให้ก็คือว่าทีนี้คำสั่งศาลปกครองเมื่อ13 มกราคมเนี่ยไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะคะได้พิจารณาใหม่
1: ศาลปกครองกลาง
0: เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุด1/68เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรื่องให้ชดใช้ทางกฎหมาย นางสาวยิ่งลักษณ์

0: างว่าพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นจากที่หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนสาระสำคัญค่ะให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าตัวเองถามกระทรวงพาณิชย์ปรากฏกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เป็นเพียงแค่หนังสือถามไม่ได้มีหลักฐานใหม่ยกไปแล้วรอบหนึ่งศาลปกครองกลาง
1: ก็อุทธรณ์
0: นี้จะเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจบถ้าจบก็คือนอกจากจะไปเก็บภาษีคุณทักษิณหมื่นกว่าล้านแล้วจะต้องไปไล่เก็บคุณยิ่งลักษณ์อีกหมื่นกับ28ล้านด้วยค่ะ
1: ชดใช้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะ
0: 128ล้าน 861,880 บาท83สตางค์ค่ะ
1: ครับวันนี้ครม.เขาก็ได้อธิบดีกรมสรรพากรท่านใหม่แล้วนี่ที่ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องนี้เรื่องต้องมาตามเรื่องภาษีของคุณทักษิณนี่แหละ อายุราชการ1ปีเป็น
0: พี่ไหนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ก็เห็นบอกคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภาษีเลยนะมาจากตำแหน่งอะไรมาจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ของกรมสรรพากรเลยใช่ไหม
0: ผู้หญิงใช่ไหมคะ
1: เป็นสุภาพสตรีแล้วเหลือเวลาปีเดียวด้วยเหลือเวลาปีเดียวนะฮะ
0: ถ้าเหลือเวลาอีกปีเดียวจะเสี่ยงไปทำไมฮะอีกปีนึงจะไปเป็นอะไรต่อหรอเนี่ยงงๆอยู่
1: ตีความได้หลายอย่างนะ
0: คือถ้าหากว่ายังคิดว่าจะไปเป็นประหลงประหลัดในปีนู้นปีนี้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าปีเดียวเรียนว่ามันก็ไม่น่าเสี่ยงท่านหนึ่งอ่ะหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ซ้ำไปแล้วก็ต้องติดคุกในที่สุด
1: ครับ
0: แล้วคดีที่ยังไม่ติดคุกก็คือตอนที่เป็นข้าราชการนะ
1: คดีตอนสมัยยังเป็นข้าราชการอยู่ใช่ไหม
0: ใช่เรื่องหุ้นนี่แหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Court News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะ
2: ครับ
1: อธิบดีกรมสรรพสามกรมสรรพกรท่านใหม่เนี่ยนางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์นะจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกรรมการเงินการธนาคารซึ่งเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับผู้ทรงคุณวุฒินะก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสรรพากร

0: แทนผู้เกษียณอายุราชการก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์โดยคุณสลักจิตเนี่ยจะมีอายุราชการ1ปีนะฮะไปเกษียณกันยายน30กันยายน2570อยู่1ปีคุณสลักจิต
1: งานรองานสำคัญที่รอคือเก็บภาษีเหรอคะ
0: ก็เป็นงานที่อธิบดีทุกคนก็ต้องถูก อย่างมีคุณวัชระเพชรทองก็ต้องจี้ถามอธิบดีอยู่โดยตลอดคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับแต่ว่าคุณทักษิณล่าสุดเขาก็ตั้งทนายฟ้องนี่ใช่ไหม
1: ฟ้องใคร
0: ฮะฟ้องกรมสรรพากรที่ไปเรียก
1: วัชระเพชรทอง
0: เรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนก็ต้องไปดูว่าจะศาลจะรับฟ้องหรือว่าถ้ารับแล้วจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับ
1: อาจารย์แก้วสันอติโพธิชี้ว่าหนี้ภาษี 17,629 ล้านจากการขายหุ้นชินคอปของคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับคดีทรัพย์ 46,373 ล้านโดยคดีภาษีเป็นหนี้ที่ต้องชำระให้รัฐตามกฎหมายขณะที่คดียึดทรัพย์เป็นกรณีทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจากคดีร่ำรวยผิดปกติค่ะพี่ไพศาลขายหุ้น 70,000 ล้านโดนยึดมา 46,000 เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นคุณน่ะขายได้ 70,000 กว่าล้านน่ะเพราะคุณเข้ามาเป็นนายกแล้วคุณทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัดส่วนเกิน 46,000 ล้านที่คุณขายหุ้นมาเลยไม่ใช่หุ้นคุณมูลค่าจริงอ่ะ 30,000 ไอ้ 46,000 เป็นเพราะคุณมาเป็นนายกแล้วคุณทำอะไรต่อมีอะไรเขาถึงยึดทรัพย์มาร่ำรวยผิดปกติถูกไหมคะนายแก้วสันระบุว่าเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรชอบด้วยกฎหมายกรมสรรพากรจะมีหน้าที่เรียกเก็บหนี้ภาษีและสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามขั้นตอนกฎหมายได้ส่วนที่คุณทักษิณนะให้ทนายไปโต้แย้งว่าการตามยึดทรัพย์ในปัจจุบันเป็นการยึดซ้ำแล้วก็ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์ขณะนี้ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วก็จะนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราววันที่7ตุลาคมนี้ค่ะ
0: รับแล้วรอพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก็คือในระหว่างพิจารณานี้ก็อย่ามาตามทวงอะไรของเขานั่นแ
1: หละค่ะอันนี้คือความเห็นของอาจารย์แก้วสันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นคณะกรรมการคอตสใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ในส่วนก็ชงเรื่อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินใช
0: ่ที่ยึดทรัพย์เข้าแผ่นดินไปแล้วนะอันนั้น 40,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ 70,000 46,000 ล้านจากที่ขายหุ้นได้ 76,000 ใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีรายงานจากกระทรวงพลังงานนะกระทรวงพลังงานเปิดสถานะและแนวทางบริหารจัดการหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบุว่าฐานะกองทุนน้ำมันกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยคาดว่าจะติดลบแตะระดับ 100,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนภายในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็คืออีกไม่เกิน2สัปดาห์จากปัจจุบันที่ติดลบอยู่มากกว่า 90,000 ล้านบาทแล้ว
1: ก็ทิศละ 1,300 ค่ะ
0: ครับเนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยวันละประมาณ700ล้านบาทตอนนี้วันละ700ล้านบาท
1: 7321
0: 749ก็เดือนอาทิตย์ละเกือบ 5,000 ล้าน
1: มากขึ้นกว่าตอนที่ฉันคิด 3,000 อีก
0: 7749
1: 74
0: ก็2อาทิตย์ก
1: ็10วันก็ 7,000 10วันก็ 7,000 7ประมาณ
0: 20,000 ล้านต่อเดือน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยแล้วขณะนี้ตกประมาณวันละ700ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงผันผวนและอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องคราวนี้สำหรับวงเงินกู้เดิมจำนวน 20,000 ล้านบาทที่กองทุนดำเนินการกู้มาแล้ว2ครั้ง

0: ครั้งละ10,000 ล้านบาทนั้นปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ชดเชยและชำระหนี้จนหมดเรียบร้อยแล้วทำให้กองทุนต้องเตรียมดำเนินการตามแผนรับมือวิกฤตหรือ crisis plan ด้วยการจัดหากรอบวงเงินกู้เพิ่มขึ้นในการกู้เงินรอบใหม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินให้ครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะต้องขอวงเงินกู้ประมาณ100,000 ล้านบาทโดยเทียบเคียงกับกรอบวงเงินเดิมในอดีตช่วงวิกฤตรัสเซียยูเครนในสมัยลุงตู่ที่เคยตั้งไว้ราว 150,000 ล้านบาทโดยกำหนดรูปแบบการเบิกจ่ายเงินกู้แบบทยอยเบิกและจำเป็นต้องให้กระทรวงการคลังเข้ามาช่วยค้ำประกันการกู้เงินให้แก่กองทุนน้ำมันอีกครั้งสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินในเบื้องต้นวางโครงสร้างระยะเวลากู้ไว้ที่5 ปีโดยมีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นในช่วง2 ปีแรกโดยจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวแล้วจึงเริ่มชำระคืนเงินต้นในปีที่3 ถึงปีที่ 5เนี่ยนี้มีรายงานข่าวระบุขึ้นมานะครับ
1: ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วขอพูดอีกเรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลพ
0: ู
1: ดแล้วก็วัน2วันเนี่ยนั่งฟังในเรื่องของเงินกู้กยศ.พี่ไพศาลฟังเขาเถียงกันแล้วพี่ไพศาลรู้สึกยังไงบ้างคะที่คุณจะเติมเงินไม่เติมเงินเนี่ยค่ะ
0: วนเวียนมาหลายรอบแล้วก็ทางฝ่ายค้านเขาก็ยืนยันว่ามันครับไม่เติมเงินเพิ่มให้อีกมันจะมีเด็กที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนนี้แล้วก็อาจจะต้องออกจากระบบการศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อย
1: เอาข้อเท็จจริงก็แล้วกันนะคะมีคนกู้กยศ.ทั้งหมด3,600,000 คนกยศ.เอ๊ะ3 ล้านถูกไหมฮะแล้วกยศ.ตามทวงหนี้ได้1 ล้านคนเท่านั้น
0: อีก2.6 ล้านยังชักดาบอยู
1: ่อีก2.6 ล้านไม่จ่ายเพราะฉะนั้นกองทุนนี้มันเป็นกองทุนหมุนเวียนเมื่อปล่อยกู้ไป3.6 ล้านแล้วมีคนคืนเงินแค่1 ล้านมันก็ไม่มีเงินหมุนเวียนวันนี้ฝ่ายค้านก็ด่าใช้คำนี้ได้เลยว่ารัฐบาลอะไรต่อมีอะไรซึ่งก็เป็นความจริงทุกอย่างแหละที่รัชนกศรีนอกพูดก็เป็นความจริงทุกอย่างว่าทำไมไม่เติมเงินให้การไม่เติมเงินทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาเวลาเด็กออกไปแล้วไปเอาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันหนักกว่านะคะส่วนน้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปุ๊บเขาก็มีชมรมของเขาก็จัดเสวนาซึ่งมันก็เสียหายจริงค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กที่เข้ามาแล้วไม่ได้เงินกู้นะคะเด็กที่เรียนอยู่ก็ไม่ได้เงินเหมือนกันค่ะทำท่าจะออกนอกระบบทำท่าว่าจะต้องไปยืมนอกระบบมาจ่ายค่าเทอมก็ไม่มีจริงไม่มีทั้งจ่ายค่าเทอมไม่มีทั้งจ่ายค่ากินค่าอยู่คนใหม่ก็ไม่ได้คนที่อยู่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็เสียหายจริงๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านพูดหรือว่าน้องๆที่อยู่ในระบบพูดหรือว่าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยพูดอะไรทั้งหมดทุกคนพูดความจริงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลแต่ถามว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ที่รัฐบาลถังแตกไม่มีเงินเอามาจ่ายนะคะแล้วก็เด็กๆต้องหลุดออกไปนอกระบบจริงๆแล้วก็ที่คุณภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดว่าก็จะสอคุณก็ไปบริหารเอาสิ
0: เป็น
1: 3.6 ล้านคน
0: อีก2 ล้าน
1: มีคนจ่ายนี่คุณแค่ 1 ล้านคนไอ้2.6 ล้านเนี่ยคุณไปเอามาสักครึ่งนึง1 ล้านอ่ะคุณก็มีเงินมาหมุนเวียนแล้วเรียนถามพี่ไพศาลเถอะว่าไอ้2.6 ล้านที่ไม่จ่ายอ่ะเพราะอะไร
0: น่าจะหลายเหตุผลด้วยกัน
1: ค่ะ
0: น่าจะมีทั้งที
1: ่ทำงานไม่ได้ไม่มีย
0: ังไม่มีรายได้ไม่สามารถจะส่ง
1: ค่ะ
0: อันที่2เลยมีรายได้แล้วแต่ว่ามันมีหนี้ที่ดอกสูงกว่านี้มีหนี้ที่บีบคอมากกว่านี้ก็ต้องเอาเงินเช่นไปจ่ายรูดการ์ดจ่ายบัตรเครดิตซึ่งดอกเบี้ยและค่าปรับมันสูงมีเงินก็ต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนส่วนของไอ้กยศ.เนี่ยดอกเบี้ยต่ำไม่มีค่าปรับคนก็มีเพราะมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะเด็กเริ่มต้นทำงานมีรายได้แล้วมันก็มีหนี้เยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เยอะถึงมีรายได้แล้วก็เอาไปใช้หนี้ส่วนอื่นที่เป็นภาระที่มีแรงบี

0: ดีเค้นเขามากกว่ากยศ.เพราะกยศ.เนี่ยหลังจากที่มีการแก้กฎหมายเนี่ยให้ดอกเบี้ยเนี่ยคิดดอกเบี้ยถูกแล้วก็ไม่มีค่าปรับเนี่ยมันทำให้ไอ้เรื่องของความรับผิดชอบของผู้กู้เนี่ยมันเสียหายมากนะ
1: โอเคคือสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเป็นความจริงและเป็นความจริงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นพอวันนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บทุกคนก็ไม่เคยย้อนกลับไปเลยว่าตั้งแต่ปี2565ที่คุณกำลังจะแก้กฎหมายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากที่ค่าปรับ 18% จากที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะพี่ธนานกลายเป็นแบบไม่มีดอกเบี้ยเลย
2: 0.1
1: ค่าปรับเหลือแค่ 0.5 และไม่ต้องค้ำประกันแถมอะไรที่เคยปรับแล้วเนี่ยกยศ.ต้องไปเอาเงินไปจ่ายคืนให้เด็กอีกจนกยศ.ไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเตือนแล้วว่ามันคือหายนะรออยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้มันก็หายนะจริงๆดิฉันอยากจะทวงถามความรับผิดชอบจากบรรดานักการเมืองที่ร่วมกันสร้างความหายนะให้กยศ.ในวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเรามาดูกันว่าเคยพูดกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี65ตอนแก้กฎหมายว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็น 0% ว่าค่าปรับเหลือแค่ 0.5% เนี่ยในตอนนั้นน่ะเตือนแล้วเตือนอีกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนดีมีวินัยและมันเป็นการที่จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กวันนี้เกิดขึ้นทุกอย่างตามที่เขาเตือนกยศ.ล้มละลายจริงๆนักการเมืองในตอนนั้นพูดอะไรกันไว้บ้างวันนี้ใครบ้างมารับผิดชอบเดี๋ยวจะกลับมาแชร์ค่ะ
0: ครับโอเคครับพักสักครู่ครับ
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับคุยกันต่อคร
1: ับ พรบ.กองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาจากความพยายามของคุณชวนหลีกภัยนะคะ
0: สมัยรัฐบาลคุณชวนใช
1: ่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยแล้วก็เป็นกองทุนใช้คำว่ากองทุนก็คือเงินนี้เป็นการให้ยืมเพราะฉะนั้นต้องคืนแล้วมาหมุนเวียน
0: มันจะมีหมุนเวียน
1: นี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลก็ใส่เงินไปบ้างแต่กองทุนก็ไม่เคยล้มละลายเหมือนทุกวันนี้เนื่องจากว่ามีการคิดดอกเบี้ยมีผู้ค้ำประกันและถ้าผิดชำระนัดก็ดอกเบี้ยน่าจะ
0: มันจะมีเบี้ยปรับ
1: ที่เป็นสารเบี้ยปรับก็เป็น 10%
0: เบี้ยปรับเนี่ยเดิมเคยตั้งเอาไว้ต่ำสุด 7.5 และขึ้นไปสูงสุด 18% 18% ต่อปีแล้วแต่ว่าคุณเบี้ยนี่
1: เป็นลูกหนี้ชั้นไหน
0: เป็นใช่
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เมื่อมันมีดอกเบี้ยแล้วก็มีค่าปรับแล้วก็มีระบบที่ไปตามหักเงินเวลาไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็ตามหักเงินแล้วก็ที่ผ่านมาโอเคบางช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแต่บางช่วงก็เศรษฐกิจดีเด็กก็มีงานทำก็คืนหนี้กันมากองทุนมันก็อยู่ได้นะคะทีนี้อยู่ๆบรรดานักการเมืองตั้งต้นจากพรรคเพื่อไทยโดยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเนี่ยเสนอให้ปรับดอกเบี้ยกยศ.เป็น 0% แล้วก็เบี้ย
0: ปรับก็เป็น
1: 0% 0% หมดเลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย

0: ตอนนั้นนักการเมืองแทบทุกพรรคเลยค่ะรวมถึงพรรคภูมิใจไทยในตอนนี้ด้วยอภิปรายสนับสนุนหมดเลยเรียนฟังแล้วเรียนก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังหาเสียงกับเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เยาวชนไทยต้องได้เรียนมีสิทธิ์เรียนต้องเรียนฟรีทุกคนต้องเข้าถึงเป็นความทุ่มเป็นความเท่าเทียมก็จะพูดกันประโยคนี้ถ้าจำได้ก็คือพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นอะที่ไปศาลไม่ได้ให้ 0% นะน่าจะเป็น 1% มีอนาคตใหม่เนี่ยที่ไม่ได้บอกให้เป็น 0%
1: เขาจะมีปรับทั้งหมด4-5 ข้อเลยเขาอยู
0: ่ค่ะ
1: ผมจำรายละเอียด
0: แต่สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวันที่14กันยายน2565สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบพรบ.กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นการเป็นว่าดอกเบี้ยปรับที่แบบที่เป็นถ้าหากว่าลูกหนี้แย่มากกับปรับถึง 18% เนี่ยกลายเป็นศูนย์ดอกเบี้ยกยศ.ก็กลายเป็นศูนย์ค่ะ
1: จิตนัดเนี่ยเหลือ 0.5%
0: ไม่พี่ลิสาคะเฉพาะผู้แทนราษฎรเนี่ยศูนย์เลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันมีมันไปปลาย
0: ย
1: ติที่สภา
0: วุฒิค่ะวุฒิแล้ววุฒิให้เพิ่มเป็น 0.5 และพอวุฒิเพิ่มเป็น 0.5 ปุ๊บพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการประณามวุฒิเลยภูมิใจไทยนี่แหละจะเอา 0% หมดเลยเป็นเช่นนั้นทีนี้พอเดือนกันยายนเนี่ยไปลดดอกเบี้ยไปลดค่าปรับเป็น 0% ทั้งหมดเมื่อวันที่20ตุลาคม2565เลยมีการจัดเวทีเสวนาขึ้นว่าหนี้กยศ.แก้กฎหมายนะฮะหนี้กยศ.แก้กฎหมายแก้หนี้แก้ถูกที่หรือไม่ปรากฏว่าวิทยากรที่มาร่วมสัมมนาหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแก้กฎหมายกันหมดแล้วว่าไม่มีค่าปรับไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยนะคะต่างแสดงความเห็นว่าการกู้เงินกยศ.ควรต้องคิดดอกเบี้ยเพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนและเห็นว่ากรณีการผิดนัดชำระหนี้กองทุนกยศ.ก็ควรจะต้องมีเบี้ยปรับด้วยเช่นคุณวรุณกาญจนภูรองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยบอกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยทำให้กองทุนยืนและเลี้ยงตัวเองได้รวมทั้งเป็นภาระงบประมาณน้อยที่สุดแม้ว่าการกู้ยืมกยศ.จะถือเป็นสวัสดิการที่รัฐให้แก่ประชาชนซึ่งไม่ใช่การให้สินเชื่อทั่วไปแต่ก็ควรมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เหตุผลคือเรื่องวินัยการเงินการคลังการเงินตอนนั้นใครก็พูดเรื่องวินัยค่ะถ้าฟรีไม่มีวินัยแน่นอนเพราะเมื่อกองทุนได้รับเงินต้นเงินและดอกก็จะนำมาหมุนเวียนถามว่ากองทุนหรือสวัสดิการควรมีดอกเบี้ยไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีคำว่าวินัยการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการที่บอกว่าดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าปรับไม่มีการอะไรเลยก็เหมือนการไปยืมกู้เงินโดยไม่มีการสร้างอุปนิสัยในการคืนหนี้จะคืนหนี้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีเบี้ยปรับเงินกู้15ปีผมขอคืนปีที่15ก็แล้วกันซึ่งไม่เกิดประโยชน์และสุดท้ายกองทุนนี้ก็ต้องล้มหายตายจากไปเองเพราะงบประมาณที่จะเอามาอุดหนุนน้องๆที่เพิ่มขึ้นทุกปีคงไม่ไหวเหมือนกันนี่คือปี65 4ปีผ่านไปก็เจ๊งจริงๆอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพงษ์ทัศน์วณิชชานันท์นักวิจัยด้านการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับจะทำให้ความยั่งยืนของกองทุนมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยที่ผ่านมากยศ.พยายามและมีความสามารถในการบริหารกองทุนโดยที่ยังไม่ต้องเพิ่มงบประมาณแผ่นดินเข้ามาในกองทุนมาหลายปีแล้วแต่ถ้าหากพรบ.ฉบับนี้ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับผมคิดว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดและไม่เห็นด้วยกรณีที่มีกระแสให้ยกหนี้กยศ.เพราะการยกหนี้หมายถึงการทำให้เงินกู้กลายเป็นเงินให้เปล่าก็เจ๊งจริงอีกท่านหนึ่งคุณขจรธนแพทย์เป็นผู้อำนวยการของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าประเด็นที่อยากจะเน้นคือดอกเบี้ย 1% ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้เขาจ่ายหนี้ไม่ได้แต่อุปสรรคจริงๆคือดอกเบี้ยที่สูงถึง 18% และปัจจุบันเงินเฟ้อของเราสูงสุดในรอบหลายปีซึ่งตอนที่กยศ.ตั้งขึ้นเนี่ยเขามีเงิน 10,000 ล้านถ้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินเลยเงินเขาจะเหลือแค่ 5,000 ล้านเพราะผลจากเงินเฟ้อถ้าคิดดอกเบี้ย 1% จะเหลือ 7,000 จึงเห็นได้ว่ากยศ.เองไม่ได้กำไรอะไรเลยคนหนึ่งที่ต่อต้านที่เรียกร้องมากว่าอย่าทำแบบนี้เลยคือคุณชัยณรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนกยศ.ในตอนนั้นบอกว่าแม้ว่าอัตราชำระหนี้ของเราจะดีขึ้นตามลำดับเมื่อ10ปี

0: ที่แล้วอยู่ที่ 5,000 ล้านพอมาปี64เพิ่มเป็น 32,000 ล้าน65 28,000 ล้านแต่มีเรื่องที่น่าตกใจคือหลังมีข่าวว่าจะแก้กฎหมายไม่มีดอกไม่มีเบี้ยปรับอัตราการชำระหนี้ลดลงกว่า 20%ซึ่งถ้ารูปการยังเป็นอย่างนี้อัตราการชำระหนี้กยศ.ในปีหน้าจะลงเหลือ1ใน3จริงๆซึ่งก็จริงที่ในศาลต่ำกว่า1ใน3อีกเพราะ3ล้าน6จ่ายแค่ล้านเดียวอะต่ำกว่า1ใน3คำพูดสำคัญของคุณณรงค์ชัยณรงค์กัจฉปานันท์เมื่อปี65คือถ้าวันนี้ดอกเบี้ยกยศ.เป็น0และเบี้ยปรับเป็น0ภายใน2ปีข้างหน้ากยศ.จะมีตัวเลขติดลบเพราะทุกปีกยศ.ให้เงินกู้ยืมปีละ 40,000 ล้านเรามีรายรับจากเงินชำระหนี้ปีละ 20,000 ล้านแต่ถ้าเราไม่มีรายได้จากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับรายได้ตรงนี้จะหายไปทันที 6,000 ล้านหากเป็นเช่นนี้เราต้องกลับไปใช้งบประมาณแผ่นดินในปี68ซึ่งก็จริงๆซึ่งหากมีการให้กู้ยืมมากและได้รับการชำระหนี้น้อยเราจำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินปีละ 2 ถึง 30,000 ล้านมีการเรียกร้องนะคะว่าอยากให้ท่านสว.เปลี่ยน mindset ที่ผ่านมาให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยมการแข่งขันมาตลอดก็คือมันแพ้ในรอบส.ส.แล้วไงเป็น 0% ไปหมดอยากให้สว.เปลี่ยน mindset ปรากฏว่าก็เปลี่ยนได้แค่ 0.5% ค่ะ
1: ครับปรับ
0: วันนี้ก็วันนี้ก็เจ๊งเหมือนเดิมค่ะเจ๊งจริงเหมือนที่เตือนไว้ทั้งหมดวันนี้เจ๊งจริง
1: ๆคือรัฐบาลก็คงจะไม่อยู่ในขีดความสามารถที่จะไปเติมเงินหางบประมาณไปเติมให้ต่อเนื่องนะ
0: เขาก็จะพูดอย่างนี้นะคะส่วนคนที่เห็นด้วย
1: ก็คือ
0: เช่นคุณชนินวงศ์ศรีเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรที่ธรรมศาสตร์ที่บอกว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับในที่สุดจะทำให้ต้องไปใช้งบประมาณรัฐแต่เท่าที่ดูก็เห็นงบเอาไปทำอย่างอื่นสูงกว่างบไปให้กยศ.เยอะเลยจึงอยากถามว่าในเรื่องการศึกษาทำไมรัฐถึงลงทุนไม่ได้จึงอยากฝากผู้มีอำนาจว่าการศึกษาควรเป็นสิทธิ์และเราควรไปไกลกว่าเรื่องดอกเบี้ยเบี้ยปรับเราควรไปไกลถึงเรื่องการเรียนฟรีหรือยกหนี้ให้หากประโยชน์หากเป็นประโยชน์เพราะที่ผ่านมาเราเคยยกหนี้ธนาคารพาณิชย์เมื่อปี40มาแล้วคือต้องเรียนฟรีอะค่ะและยกหนี้ให้ด้วย
1: ก็เป็นมุมมองครับ
0: แต่ข้อเท็จจริงก็คือเขาเตือนแล้วว่ามันจะเจ๊งแล้ววันนี้ก็เจ๊งจริงและดันมาเจ๊งในช่วงเวลาที่รัฐบาลก็ไม่มีเงินด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ประเทศไม่มีเงินไม่ใช่รัฐบาลไม่มีเงิน
1: ไอ้คุณนัน
0: ไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะค่ะเวลาที่คือก็ทำกันจนมันเละจนทุกวันเนี้ย
1: ผมดูแล้วทางออกก็ดูแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะที่ฝ่ายค้านพยายามผลักดันที่รัฐบาลแสดงท่าทีดูแล้วมันไม่มีหนทางไหนที่มันจะบรรจบกันได้หรือว่ามันจะทำให้สถานการณ์ของกองทุนมันคลี่คลายได้หรือว่าหนักเป็นเบาได้มันมีจะหนักขึ้นหนักขึ้นอนาคตพอมองเห็นได้ว่ามันก็คงจะค่อยๆลดจำนวนที่จะช่วยปล่อยกู้ให้กับเด็กลงเรื่อย
0: ๆ28ธันวาคม2565พอวุฒิเนี่ยเขากำหนดดอกเบี้ยให้ผู้ยืมทุนการศึกษาไม่ใช่ 0% ใช่ไหมเขาเพิ่มเป็น 0.5 ใช่ไหมคะเบี้ยปรับ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีดอกเบี้ยและต้องไม่มีค่าปรับไม่มีผู้ค้ำประกันให้ปลดล็อกทั้งหมดวันนี้พรรคได้พิจารณาว่าร่างของวุฒิไม่เป็นไปตามนโยบายของพรรคจึงมีมติว่าจะงดออกเสียงไม่ตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยภูมิใจไทยตอนนั้นเป็นคนสนับสนุนให้ 0% ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ตัวตั้งต้นเลยคือพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอันทำไมเขาดูจะตื่นตกใจกับเรื่องที่มีไม่เข้าใจว่าจะมาจากเพจที่เขาเคย
0: เรื่อง
1: ว่าจะน้ำท่วมโซนตะวันออก
0: วันนี้คืออะไรอะคะ
1: ฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีระยองอะไรแบบนี้นะคือเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าวันนี้คุณภราดรปริศนานันท์กุล ิดเผยกรณีกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ลาออกประกาศเตือนว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรีและพื้นที่เกี่ยวเนื่องในสัปดาห์นี้ว่าล่าสุดได้มีการประชุมเร่งด่วนของคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยมีรองนายกเอกนิติเป็นประธานและพบว่าในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนจะมีปริมาณฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วนบอกวันที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำข้อมูลมาเสนอพร้อมรับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นโดยในพื้นที่ภาคกลางประเมินว่าปริมาณน้ำตกค้างจากฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นเรื่อยๆและได้ออกประกาศว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไปที่ 1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและผลกระทบจากการระบายน้ำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำไล่ตั้งแต่จังหวัดอยุธยาอ่างทองบางส่วนรวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนอย่างสุพรรณบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางปะมาและอำเภอสองพี่น้องที่อาจได้รับผลกระทบบ้างแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินระดับนี
1: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19นาฬิกา31นาทีนะครับมาแล้วครับมาแล้วมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับพี่บอยและน้องโด่งนะครับพี่บอยสวัสดีครั้งนะครับ
3: สวัสดีครับโด่งสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: โอ้โหพอบอกว่าถ้าเกิน100นี่เดี๋ยวให้เลขนี่ปาไป108คนแล้วครับพี่บอยคุณผู้ฟังมากันใน Facebook Live ตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเลขพี่เอกสินขอด้วยขอด้วยมาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะฮะหลายท่านมาแล้วนะครับ
3: พี่ส่งในไลน์ด้งแล้วว่ะ
2: เ
3: ห็นหรือยัง
2: ผมเห็นแล้วผมพิมพ์ไว้ในข้อความแล้ว
3: เลขสวยนะ
2: นี่เลข4ตัวโบกมือให้คุณผู้ฟังแล้วก็สู้ๆนะฮะแล้วก็แล้วก็ปิดท้ายด้วยโบกมืออีกทีโบกมือโบกไม้โบกมือกันใหญ่เออนะครับอ่ะดวงใครดวงมันนะคุณผู้ฟังนะเออนะฮะแต่ที่หลายคนบอกโหมันไม่ดวงใครดวงมันก็เนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกอะที่ครูลานะครับบอกอีกเดือนเดียวก็ไม่ให้นะไอ้60 40อ่ะ
3: อ
2: ีกเดือนเดียวก็ไม่ให้อีกเด
3: ือนเดียวก็ให้2เดือนพัน
2: 2เดือนพันโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันต้อง2เดือนเดือนละพันสิใช่มั้ยเอาไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยที่เหลือก็ช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับอ่ะทักทายเราเข้ามาได้นะอู๋เลขสวยมาก111คนนะตอนนี้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่หนูวันนะครับพี่ลำดวนนะครับพี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่ไพบูลย์พี่สมจิตรวมไปถึงนะฮะโอ้อีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ย้อนขึ้นไปนะพี่มารีสวัสดีนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะเออมาพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับลุยกันต่อครับพี่อีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10

0: ังจากศรีสะเกษก็มีนะครับนี่นะฮะพี่พลวัตรนะครับ95อสมทศรีสะเกษชัดเจนดีเนาะพี่เนาะเออชัดเจนดีนะครับมาเริ่มต้นนะครับอันดับที่10นะครับก็อย่างที่เราได้รายการไปนะครับว่ากรมอุตุบอกนะครับว่ามันไม่ถึงกับมหาอุทกภัยนะพี่ๆแต่ว่าเผื่อว่าเบรกแรกใครยังไม่ได้เข้ามาฟังนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่3แล้วเมื่อวานในฉบับที่1นะครับช่วงตอนเย็นๆนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าฉบับ2แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะฉบับ3ก็ยังคงเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ5วันต่อเนื่องอย่างที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับร่องความกดอากาศเนี่ยจากเวียดนามเนี่ยมันจะพาดผ่านบริเวณตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกภาพนะครับมันจะโดนตรงกลางอีสานตอนบนกับเหนือตอนบนเนี่ยจะไม่โดนนะครับก็ไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่20คือ23เนี่ยก็จะเริ่มภาคกลางหนักแต่ว่าถ้า24นะฮะ24เนี่ยภาคอีสานก็จะเป็นอีสานตอนล่างอันนี้ที่หนักมากนะครับเอาที่หนักมากไปเลยแล้วกันนะหนักมากเนี่ยก็จะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็แถบๆด้วยนะฮะอ่างทองอยุธยาสุพรรณกรุงเทพนครปฐมสมุทรสาครนะครับลงมาถึงภาคตะวันออกยกภาคอันนี้คือตกหนักมากนะครับที่เหลือพวกที่อยู่แนวตรงกลางของประเทศก็จะเป็นแค่หนักธรรมดานะครับแล้วก็25เนี่ยตากกำแพงเพชรพิจิตรหนักมากนะครับอีสานจังหวัด
1: พิจิตรอ
0: ๋อแถบนั้นอ่ะพิจิตรกำแพงเพชรนะฮะแล้วก
1: ็
0: ก็ดีฮะชุ่มฉ่ำก็เตรียมรับแม่น้ำก็ต้องดูว่ามันสูงขนาดไหนนะครับพิจิตรนี่ก็มีแม่น้ำน่านแม่น้ำยมนะฮะแถบนั้นนะครับโคราชก็หนักมากเหมือนกันอีสานเนี่ยเหลือจังหวัดเดียวนะวันศุกร์นะครับและก็ภาคกลางกับตะวันออกก็ยกภาคเลยนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับนี่แหละก็อย่างที่บอกมันไม่ถึงขนาดเป็นมหาอุทกภัยแต่ว่าฝนมันจะตกหนักนะครับให้เตรียมรับมือกันนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: โอ้นี่ก็น่าสงสารนะฮะ
0: ค
1: นที่เสนาอยุธยา
0: โอ้โ
1: หหลงดีใจเก้อคิดว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วม
0: โอ้โหแต่อำเภอนี้ท่วมตลอดนะเสนาบางบานผักไข่พวกเนี้ยเออ
1: สุดท้ายคืนเดียวพุ่งพรวดเป็นเมตรคุณผู้ฟังสุดท้ายท่วมแล้วนะครับ
0: โอ้โห
1: สถานการณ์น้ำท่วมแม่สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มวิกฤตหลังกรมชลประทานเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคุณผู้ฟังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับมือฝนชุกอย่างที่ด้งเล่าเนี่ยนะฮะ
0: คร
1: ับชาวบ้านเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อ่วมฮะน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า1เมตรในคืนเดียวจากเคยดีใจว่าปีนี้น่าจะรอดสุดท้ายตอนนี้ขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เอาเรือลงพายแล้วครับวันนี้นักข่าวไปสำรวจนะปรากฏว่าทางกรมชลประทานเนี่ยเขามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำท่าจากทางตอนบนโดยเพิ่มอัตราการระบายเนี่ยจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่มันเยอะจริงนะดงจาก 1,300 เพิ่มมาอีกแค่200ลูกบาศก์เมตรดูสิเอาท่วมได้เลยอ่ะก็ปรากฏว่านี่ฮะตามภาพเลยชุมชนหมู่ที่2ตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาเนี่ยคุณผู้ฟังท่วมครับเป็นภาพชาวบ้านในล่องเรือพายเรือกันแล้วอ่ะโอ้โหคือจะพูดว่าไงเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยบอกว่าทีแรกก็เหมือนกับตื่นดีใจนั่นแหละว่าปีนี้เนี่ยยังไงบ้านเขาน้ำไม่ท่วมเพราะว่ามันก็ล่าและเขาเรียกว่ามันล่าและมันน่าจะหมด
0: หมดแล้วนะ
1: รู้สึกว่าลมเย็นๆแล้วเรื่องว่าแต่ว่าปรากฏว่านี่แหละครับพออย่างที่โด่งมันจะมีมาเรียกว่าอะไรนะ
0: มาหาอุทัยเหรอ
1: สุดท้ายนี่เอาเรือลงมาน้ำเกือบเท่าอกอะโด่งเราไม่รู้คุณลุงท่านนี้สูงเท่าไหร่แต่เราดูจากภาพเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายหลังจากลงให้ดีใจ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มาดูเรื่องนี้ก็นะนี่แล้วซาบซึ้งนะครับความเป็นพ่อลูกนะครับสละไตข้างหนึ่งมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกแม้ว่าคือด้วยความที่เป็นจริงคนสูงอายุแล้วนะพี่นะบางทีการไปผ่าอะไรกัน

0: การทำให้ตายเหลือข้างเดียวเนี่ยบางทีตัวเองก็แน่นอนมันต้อง
1: ลำบาก
0: ให้ลำบากอ่อนแอลงแน่จะให้แข็งแรงเหมือนร่างกายปกติไม่ได้แต่ว่าก็เพื่อลูกนะครับเพื่อลูกก็ยอมเอาไตของตัวเองเนี่ยนะครับให้ลูกข้างหนึ่งนะฮะก็วันนี้เป็นเรื่องราวสุดประทับใจนะครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกถ่ายไตจากพ่อสู่ลูกนับเป็นเคสแรกตั้งแต่จัดตั้งโรงพยาบาลสุรินทร์มาตลอด75ปีนะครับสามารถให้ชีวิตใหม่กับคนเป็นลูกได้ก่อนหน้านี้นะครับลูกชายเนี่ยอายุ33นะฮะก็เป็นเกษตรกรป่วยด้วยโรคไตเสื่อมไตทำงานผิดปกตินะครับก็รักษานะครับฟอกไตมาล้างไตมา6ปีเต็มนะฮะก็คุณหมอบอกมีวิธีเดียวนะครับที่จะทำได้ก็ลองดูปลูกถ่ายไตจากคุณพ่อมาสู่ลูกนะครับพ่อเนี่ยอายุ55ลูก33นะครับคุณพ่อเนี่ยด้วยความที่สงสารลูกก็เลยเอานะจริงๆ55นี่ถือว่าอายุไม่เยอะนะพี่นะแต่ก็ตัดสินใจละสงสารลูกนะครับถ้าไปตรวจแล้วไตเข้ากันได้คุณพ่อก็ยอมแล้วคุณหมอก็ประเมินแล้วว่ามันมีโอกาสนะครับก็มีการปลูกถ่ายไตกันยกไตข้างหนึ่งให้กับลูกจริงๆโอ้โหนะฮะวันนี้คุณพ่อเนี่ยกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับพอคุณหมอมาบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะลูกชายได้ไตจากพ่อนะพ่อเท่ากับพ่อเนี่ยมอบชีวิตใหม่ให้ลูกแล้วนะลูกไม่ต้องมาคอยล้างไตไม่ต้องมาคอยฟอกไตแล้วนะ6ปีที่ผ่านมา
1: ครั้งที่2แล้วนะในการให้ชีวิต
0: ใช่
1: ลูกอายุเท่าไหร่นะ
0: โอ้ใช่ลูกอายุ33นะครับคุณพ่อนี่25เออคุณพ่อ55
1: ผมเชื่อว่าพี่ลูกชายเนี่ยก็คงจะรักคุณพ่อมากกว่าจะไม่ไปแต่ต้องดูแลคุณพ่อให้ดีเมื่อคุณพ่
0: อ
1: แก่ชรานะคร
0: ับ ใช่ๆๆคือเขาบอกหลังปลูกถ่ายไตแล้วเนี่ยลูกก็สามารถปัสสาวะเองได้ละเนี่ยชีวิตลูกก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับ
1: แล้วจู่เป็นไตเสื่อมโดยกำเนิดหรือดง
0: อืม
1: ตอนที่ฟังเนี
0: ่
1: ย
0: เริ่มเป็นมาเนี่ยเขาบอกว่าปี63นะพี่ไม่แน่ใจว่าไตเสื่อมนี่เกิดจากอะไรนะฮะ
1: แต่จะบอกว่าต้องระวังนะตอนนี้ใครที่กินน้ำกระท่อมเนี่ยคุณผู้ฟังไตเรายังดีอยู่นะผมเชื่อคุณผู้ฟังคงไม่ดื่มหรอกเพราะเราคนโตๆแล้วแต่ว่าลูกหลานเราอ่ะคนใกล้ตัวเราอ่ะจะเห็นว่าบางทีดื่มน้ำกระท่อมเนี่ยแทนน้ำเปล่าเลยนะดงชาวบ้านที่มีต
0: ้
1: องบอกนะคุณผู้ฟังไตพังนะฮะเดี๋ยวไม่ทันแก่ตัวหรอกคอยดูเถอะจะมีปัญหาเรื่องไตแน่นอน
0: โอ้เนี่ยอ๋อตัวลูกชายเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมา10ปีละที่ผ่านมา
1: เนี่ย
0: แต่ไม่รู้สาเหตุ
1: เสี่ยง
0: ครับ
1: อันนั้นไม่เยอะฮะถ้าเราไม่มีภาวะที่บวมน้ำคุณผู้ฟังดื่มน้ำได้เยอะ
0: ครับผม
1: ทำให้ขับถ่ายดีแล้วก็เนี่ยขับสารได้ใดออกจากร่างกายปัสสาวะคล่องคล่องครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: พูดถึงเรื่องน้ำท่วมเอาให้จบวันนี้ครม.ก็อนุมัติงบรองรับวิกฤตน้ำมันขออภัยฮะน้ำมันนะไม่ใช่น้ำท่วมน้ำมันกับก๊าซสูงต้มปี69นะปรับเกณฑ์ใหม่รับมือตลาดโลกผันผวนลดพึ่งพาการนำเข้านะครับวันนี้นายพรชัยจิรคุณไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2569ถึง2572แล้วก็แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 69ถึง72เช่นกันตามที่กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหรือว่าสกนช.เสนอเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและก็รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้เหมาะสมซึ่งแผนใหม่นี้เนี่ยมีการปรับเกณฑ์และคุณฟังการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนราคาเมื่อเกิดวิกฤตนี่ต้องบอกจุดนี้นะโดยแบ่งเป็น3สถานการณ์หลักๆ1สถานการณ์ที่เมื่อราคาแพงเกินรับไหวดีเซลและเบนซินฮะราคาเกิน30บาทต่อลิตรกองทุนจะเข้ามาดูแลทันทีโอ้ก๊าซหุงต้ม LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นไม่เกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัม

0: จากเดิมที่วางไว้363บาทขยับกรอบออกไปและการที่2เมื่อราคาผันผวนหนักปรับเกณฑ์รองรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นหากราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยสวิงขึ้นลงเกิน10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์เนี่ยกองทุนก็จะเข้ามารับหน้าที่บริหารจัดการทันทีเช่นกันส่วนสถานการณ์ที่3เนี่ยนะคุณผู้ฟังในแผนที่อนุมัติเนี่ยนะเมื่อเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนกองทุนพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้เนี่ยแผนใหม่ยังเน้นความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีน้ำมันกับก๊าซ LPG ออกจากกันอย่างชัดเจนจะไม่มีการเอาเงินข้ามกลุ่มมาอุดหนุนกันอีกต่อไปก็ถือว่าดีนะอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมแต่ว่าสมมติถ้าไม่เอาเงินข้ามกลุ่มแล้วถ้าเงินกลุ่มของน้ำมันมันเสี่ยงหมดก่อนเนี่ยก็คงต้องมีวิธีการนะดุ้งเนาะ
1: ครับครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะครับพาไปที่ปราจีนบุรีนะพี่บอยนะไปเจอไรเดอร์คนนี้เขาบอกไรเดอร์คนนี้แสบมากนะไม่รู้แกอยากกินพิซซ่าหรือยังไงนะคือเอาพิซซ่าเนี่ยไปส่งนะครับส่งเสร็จเวลาไรเดอร์เขาส่งเนี่ยเขาต้องถ่ายรูปไว้เนาะเขาต้องถ่ายรูปแล้วเขาก็ต้องวางของไว้นึกถึงหน้าตึกอสมทจะมีโต๊ะที่วางของนะพี่ไรเดอร์เขาจะถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็จะวางของไว้แต่บอกว่าไรเดอร์คนนี้ถ่ายเสร็จส่งงานอะส่งเอาพิซซ่ามาวางแล้วนะครับถ่ายรูปวางปุ๊บตัวเองถือกลับตัวเองถือพิซซ่ากลับไปก็คงคิดว่าถ้าที่นี่ไม่มีกล้องเดี๋ยวทางผู้สั่งเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่ามีคนมาขโมยไปเพราะว่าเขาส่งงานแล้วนี่เขาถ่ายรูปส่งกลับไปให้กับคนสั่งแล้วนี่ว่าเขาเอาวางไว้ที่โต๊ะนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับสถานที่ที่เขามาส่งเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิด
0: โ
1: อ้พอคนที่เขาสั่งแล้วเขาไปเปิดย่องกล้องย้อนหลังเขาหาพิซซ่าที่เขาสั่งไม่เจอเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าพี่ไรเดอร์คนนี้แหละถ่ายรูปเสร็จปั๊บถือถุงพิซซ่ากลับไป ไม่ยอมวางเอาไว
0: ้
1: เนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าพี่ไรเดอร์คนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องนะเขาก็ต้องบอกว่าอุ้ยผมวางไว้แล้วนะครับใครเอาไปหรือเปล่าก็คือคนที่สั่งเนี่ยเขายังคิดแว็บแรกก่อนที่เขาจะไปเปิดกล้องนะเขายังคิดเลยว่าหมาคาบไปแรกอันนี้เขาไม่ได้ว่าไรเดอร์นะแต่เขาคิดอย่างนี้ก่อนจริงว่ามันต้องมีหมาเนี่ยมาคาบไปแน่เลยเขาก็เลยสงสัย
0: เอาวางไว้ต่ำหรอ
1: ไม่ได้วางไว้ต่ำสิเขาไม่วางเลยไงพี่เขาถือกลับไปเลยไง
0: ไม่ที่หมายความว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันต่ำเลยทำให้เจ้าของคนสั่งเนี่ยคิดว่าหมาจะคาบไปได
1: ้เขาก็จะมีเหมือนจุดวางของนะหน้าอบต.พี่เหมือนโต๊ะสมทอย่างเงี้ย
0: เขาไปได้ถ้าอบต.ต่างจังหวัดก็อาจจะมีนักจรนะ
1: ก็เขาก็คิดว่าอย่างนั้นไงแต่ว่าเขาก็ไปเปิดกล้องดูซะหน่อยพอไปเปิดกล้องดูนะครับนี่ฮะที่ศรีมหาโพธิ์เจอเลยครับไรเดอร์คนนี้เอาไปนะ
0: คาหนังคาขาว
1: คาหนังคาขาวเจ้าหน้าที่อบต.เลยบอกว่าเนี่ยพี่ก็เป็นผู้หญิงนะเขาบอกเนี่ยอุตส่าห์แฟนเขาอุตส่าห์สั่งมาให้แฟนเขาเป็นตำรวจ
0: โอ้
1: แฟนเขาสั่งมาให
0: ้เขาไม่ได
1: ้อยากกินน่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าไรเดอร์คนนี้สำนึกผิดแล้วมายอมรับนะเขาจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเงียบหายไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้แฟนเขาดำเนินการเพราะแฟนเขาเป็นตำรวจก็ต้องคือเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
0: ก็เป็นไปได้
1: พิซซ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟ

0: ซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
14: พี่อารมณ์รายงานเข้ามาครับที่กงหลาพัทลุงฝนตกค่ะขอบคุณนะครับ
15: ขอบคุณครับ
14: พี่นิวัฒน์บอกติดตามตลอดครับที่วัดสีคิ้วนะครับ
15: ขอบคุณครับ
14: พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับคุณแดงขนมจีนสวัสดีด้วยนะครับ
15: พี่ทอง
14: พี่ทองคำบอกฤดูน้ำหลากแล้วตอนนี้นะครับพี่ประเสริฐส่งตัวย่อเข้ามานะครับแปลว่าอะไรฮะพี่สวดคอ อ๋อสวัสดีครับสวดคแหมผมก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะพี่เดี๋ยวมาแบบอะไร ตัวย่อนะครับขอเลขหน่อยพี่มงคลย้อนขึ้นไปเลยผมพิมพ์มาให้แล้วข้างบนนะคอมเมนต์ข้างบนนะครับนะพี่สวัสด
15: ีบอลไม่เคยพลาดนะพี่มงคลนะ
14: จันบอลจันบอลเดี๋ยวนี้เขามี AI ทำเป็นบอกตัวเลขแล้วนะในเพจสมศักดิ์อยู่ประพัดนะให้ทุกวันนะ
15: ไม่ใช่มันชื่อเพจนี
14: ้ฮะ
15: ต้องมีใหม่แล้วด้ง
14: เพจอะไรเพจอะไร
15: นี่เดี๋ยวอ่านข่าวนี้เดี๋ยวไปหาเพจมาส่งให้ส่วนตัว
14: เอาก็บอกคุณผู้ฟังหน่อยดีนึกว่าใช้เพจแต่เพจพี่ก็แชร์ขึ้นมาไม่ใช่เหรอเพจสมศักดิ์อยู่ครับ
15: ใช่ใช่เข้าไปดูเข้าไปกดติดตามได
14: ้นี่แหละพี่สวัสดิ์บอกชอบข่าวมากครับรวมทั้งตัวเลขด้วยครับ
15: มีเกียร์บอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
14: อ๋อเหรอที่ชื่อเพจเหรอโอ้รายการจริงเดี๋ยวนี้รายการจริง
15: มีเกียร์บอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
14: นะ
15: เปิดมาแข่งกระเป๋าตังค
14: ์ลองดูลองเข้าไปดูทุกฟังเนี่ยของพี่บอยเขานะทำสนุกสนุกนะ
15: ลอตเตอรี่นะเขียนอยู่นะว่าลอตเตอรี่นะ
14: ลอตเตอรี่แต่3ตัวตรงนะ
15: แล้วก็3ตัวหน้าหลังไง
14: เอาไปวัดดีกว่าพาไปวัด
15: เจอแล้ว
14: นะครับพระทะเลาะกันพระลูกวัดโดดตบบ้องหูเจ้าอาวาสแก้วหูแตกโอ้โหทำไมอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับพระลูกวัดทนไม่ไหวถูกตัดกิจนิมนต์เจ้าอาวาสเป็นใครมาตัดกิจนิมนต์เวลาไปกิจนิมนต์นี่ได้ซองใช่ไหมเอาพูดตรงๆใช่ไหมพี่บอยสมมติไปขึ้นบ้านใหม่ทำบุญนู่นนี่นั่น

0: ถ้าเกิดญาติโยมนิมนต์ไปอ่ะใช่ไหมก็ได้ซองใช่ไหมนี่แหละ
1: ได้สิ
0: ก็แกโดนตัดกิจนิมนต์นะไม่รู้ทำไมรักษาการเจ้าอาวาสเขาไม่พอใจอะไรนะไปตัดกิจนิมนต์แก

0: เอาว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามแล้วกันนะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะโอ้โหเจ้าอาวาสที่เข้าโรงพยาบาลนะครับไปตรวจร่างกายเลยนะฮะล่าสุดบรรยากาศที่วัดนี่มาคุน่าดูนะพระลูกวัดที่ไปตบบ้องหูยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเองนั้นผิดที่ไปทำร้ายร่างกายท่านรักษาการเจ้าอาวาสตอนนั้นมันโมโหจริงๆครับที่โดนตัดกิจนิมนต์ทั้งหลายนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเบี้ยวกิจนิมนต์เลยนะแต่ที่เวลาไปไม่ได้เนี่ยเพราะป่วยจริงๆก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยแต่การมาตัดสิทธิ์เนี่ยมันเกินไปนะครับแกก็เลยโมโหแกบอกแกก็อยู่วัดนี้ไม่ต้อง4ปีแล้วอ่ะไม่ใช่พระใหม่ด้วยนะแต่แกบอกเจ้าวาดก็ต้องมาขอโทษตนด้วยเหมือนกันตนก็ถึงจะยินดีขอโทษเจ้าวาดโอ้โห
1: เหรอ
0: เอาสิ
1: โอ้โหแล้วเจ้าวาดอาการสาหัสไหมนี่โดนแค่แจ้งข้อหานี่โดนนะทำร้ายร่างกายอาการสาหัสนะ
0: ครับแก้วหูแตกเลยพี
1: ่โอ้สาหัสอย่างเงี้ยรักษาหลายวัน
0: ครับผมนะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะยอมยกพานไปขอขมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าโทษมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพี่โทษทางอาญาเนี่ย
1: ความผิดสำเร็จแล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: น้องรู้ไหมวันนี้เขาเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใหม่แล้วอะรู้ไหม
0: เขาแต่งตั้งเลยฮะใช่ไหมฮะ
1: เพิ่งเห็นนะตอนแรกเรานี่จะเป็นท่านยุทธนาแพรดำอยู่นะท่านถ้าไม่เห็นข่าวนี้นะ
0: ครับครับ
1: ล่าสุดวันนี้นางสาวลลิดาเพิศวัฒนาฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงว่าครม.เนี่ยมีมติแต่งตั้งตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอนะครับในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน6รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน4รายและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง1รายและก็เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง1รายดังนี้นะคุณผู้ฟังครับ1นางพาริณีแสงสว่างเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงตำแหน่งอย่างนี้นะ2นางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง3พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินนี่คือประวุฒินะเจอตั้งสมัยกองปราบให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงโอ้โหพี่เติบโตแล้วเป็นรองปลัดแล้วอ่ะ4นายโกมลพรหมเพ็งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง5พันตำรวจโทพงศพรพันยะสิริให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน6ท่านสุดท้ายนี่เลยฮะขีดเส้นใต้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งแสดงว่าโอนย้ายตั้งแต่เป็นร้อยเอกไปอยู่ DSI แล้วก็นี่ครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของ DSI ในวันนี
0: ้โอ้โหนะเขาก็มีการก่อนหน้านี้ถูกนี่ไงพี่ก่อนที่จะเข้าครม.แต่งตั้งเนี่ยก็มีภาพปล่อยออกมานะว่าท่านไปยืนยกมือไหว้ท่านนายกอนุทินอยู่นะฮะ
1: โอ้โห
0: ที่สนามบินนะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นอนุคณะ36ที่ยกฟ้องคดีหัวสวด้วยนะนะครับเข้ามานั่งอธิบดี DSI ที่ดูนะคดีสำคัญหลายเรื่องนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3นะครับเป็นเรื่องพระอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันที่กาฬสินธุ์นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยพระกับชาวบ้านละนะฮะพระเนี่ยไปเตือนนะครับไปเตือนพวกกลุ่มวัยรุ่นนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ถึงขนาดต้องให้พระไปเตือนนะชาวบ้านบอกหลวงพ่อช่วยไปเตือนพวกนี้หน่อยนะมันเอาถนนมาเป็นสนามรถแข่งหลวงพ่อก็เลยอ่ะทำเพื่อชาวบ้านไปเดินเคาะประตูบ้านเลยนะนี่นะครับกิจนิมนต์ของพระที่กาฬสินธุ์หนึ่งในนั้นคือต้องไปเตือนวัยรุ่นว่าอย่ามาแข่งรถกันบนท้องถนนนะครับเอาถนนหลวงเนี่ยมาเป็นเหมือนกับลานเซอร์กิตเลยอ่ะพี่แข่งรถกันเลยอ่ะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแว่นเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ยอมฟังเลยนะคือท่านก็ไปเตือนนะว่านะครับนะถ้าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเหรอโยมโอ้

0: พี่ว่าวัยรุ่นพวกนี้เขาจะเชื่อไหมไม่รู้นะก็ต้องรอเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เขาจะนัดหมายกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามนะครับใช้ถนนทางตรงตั้งแต่หน้าวัดหน้าชุมชนหน้าหมู่บ้านยิงยาวแว่นแข่งกันนะครับมีเด็กตั้งแต่อายุ 14-15 เนี่ยมาแข่งกันก็เดี๋ยวลองดูว่าพระเตือนแล้วนี่น่าจะยอมไหมจะเชื่อไหมนะครับหมดเวลาพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดชะเชิงเซาวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 นสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทโธเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดยานสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดสมณัตวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีเวลา 19:00 นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8รูปตลอดทั้งวันมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดจบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
17: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนี้นะคะคนดีที่อ้ายบ่ฮักค่ะจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคะค่อยๆปล่อยมือจากพี่ฝนธนสุนทรโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: ฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณด้วยกับซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcot Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้มาแทนน้องบอสธีรพลหนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานปะ เขาอะไรนะเขามีสโลแกนหนุ่มหน้ามนอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะวันนี้น้องบอสนะคะป่วยนะคะน้องบอสป่วยเป็นที่น้องลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะน้องบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันเอเนี่ยระบาดเยอะมากนะคะไม่ใช่แต่ในหมู่เด็กนะห้องของลูกชายเนี่ยนะก็เป็นกันเยอะเลยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าไม่ใช่แต่ในกลุ่มเด็กนักเรียนนะกลุ่มของผู้ใหญ่เองก็เป็นนะคะน้องแป้งโกะคนสวยก็เพิ่งจะหายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะแล้วมาเป็นน้องบอสต่ออีกนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะคะเชื้อโรคมันระบาดกันรวดเร็วอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ทำแบบที่เราเคยทำกันมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือกันบ่อยๆนะก่อนที่จะหยิบอะไรเข้าปากรับประทานนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้ดูแลแทนน้องบอส1วันจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครที่อยากจะพูดคุยเม้ามอยนะคะอยากจะขอเพลงนะคะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366โทรมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอแล้วสวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะเขาบอกว่าสโลแกนน้องบอสคือหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะแม่ FC นี่หลงกันหมดเลยนะคะลูกคิตตี้วังว่าสวัสดีด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่รุ่งด้วยค่ะนะคะพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนี่ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นคุณสุภวัฒน์แล้วแต่เราก็ยังถนัดเรียกพี่เอสุดหล่ออยู่นะคะพี่คิตตี้ลูกคิตตี้ทักทายกันแล้วนะคะคุณแม่เกลทันพิชาคนสวยด้วยนะคะพี่นันทานรียายอ้อสำย่านพี่เสือน้อยพี่นางมานสีคอนพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะทักทายแล้วเนาะพี่วิจิตจากพิจิตเรียกแล้วนะพี่วิจิตเมื่อวานนี้พี่วิจิตบอกว่าไม่เรียกพี่วิจิตเลยนะคะพี่นิวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะบอกว่าที่ว่าสีคิ้วใช่ไหมพี่นิวัฒน์จากสีคิ้วใช่ไหมคะรายงานตัวคืนนี้อากาศเย็นสบายดีนะคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะพี่ลำดวนเจ้าด้วยพี่รมิดานะคะพี่ภูรัตนพานพี่ยูนิคนะคะพี่รองลาดกระบังด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะนี่มีคนส่งกำลังใจให้น้องบอสด้วยนะคะให้น้องบอสหายไวๆเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนี่มีประมาณนี้เท่าที่เห็นนะคุณผู้ฟังพี่ณัฐพงษ์โชติสิริด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะแม่เสียงบูดรถไฟตกใจหมดเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่พี่มนพไรเดอร์รังสิตมาทันพอดีเลยนี่ดูกู๊ดด้วยนะคะอ่ะมานะคะเข้ามาได้เลยทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมาพูดคุยมามอยกันได้หลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ้าดอกจำปาค่ะจากน้องเมลตาวิสาและน้องตุ๊กตานริศรานะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์นะคะยังไม่ติดคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่1ก็แล้วกันนะคะ1สายหน้าไมค์ตอนนี้ยังไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้โทรติดนะแต่ว่ายังไม่มีคนรับนะคะยังไงใครที่โทรมาจองสายหน้าไมค์เอาไว้ยังไงก็รอรับสายน้องแป้งโกะคนสวยด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มารอแล้วเรียบร้อยทักทาย1สายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิลฮิวใจยังแป้งก็บอกว่ายังแป๊บนึงรอก่อนนะคะได้หรือยังนะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะก็ส่งสัญญาณมาได้เลยนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะทักทายไปด้วยเนาะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่นะคะที่เครือข่ายจันดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็ทักทายไปยังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ป้าโสภาค่ะ
0: ป้าโสภาป้าโสภาโทรจากที่ไหนคะ
2: นครศรีค่ะ
0: นครศรีตอนนี้ฝนตกไหม
2: ฝนตกเยอะค่ะ
0: ฝนตกเยอะ
2: ฟ้าร้องลุยค่ะ
0: โอ้ฟ้าร้องลุยด้วยเหรอคะ
2: ค่ะแต่ตัวนี้เสาไปเล็กกว่ามีแต่ฝน
0: มีแต่ฝนแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: น้ำจะท่วมไหมอ่ะ
2: มันยังไม่มีน้ำอยู่เลยเดี๋ยวเป็นน้ำมาคนมาเร็วๆเลย
0: เหรอคะถ้ามามันมาเร็วเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อแล้วทีนี้ทำยังไงเราก็ต้องเต็มตัวระมัดระวังไว้ตลอดเวลาเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เนาะนะคะ
2: แต่โชคดีที่อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยจะท่วมอ่ะไม่ท่วมบริเวณรอบไปหมด
0: ป้าโสภาอยู่อำเภออะไรคะ
2: ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ค่ะ
0: ตรงบริเวณที่ป้าอยู่ทุ่งใหญ่ไม่ค่อยท่วมใช่ไหมคะ
2: บางที่ท่วมก็มีที่ไม่ค่อยจะท่วมก็มี
0: แต่
2: ที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าโคกวัด
0: ตรงโคกวัดนี่ไม่ค่อยท่วมเนาะ
2: ค่ะ
0: ดีแล้วขอให้น้ำไม่ท่วมตลอดไปเลยนะป้าโสภานะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ซีรักหรือซีรักของของจักเตนจุนนาดาค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยอุ้ยเป็นคนใต้จะอยากฟังเพลงที่แบบคนโคราชร้องเป็นสำเนียงโคราชใช่ไหม
2: เพราะว่าเพลงใต้ควงกันทุกวันไม่รู้กี่รายการวันหนึ่งวันหนึ่งท
0: ุ
2: กดีเจน
0: โอ้ก็เลย
2: โดนคืนนี้บ้าง
0: ก็เลยอยากฟังเพลงแบบบ้านอื่นบ้างภาษาบ้านอื่นบ้างใช่ไหมคะ
2: จังหวังของเพื่อนก็เบื่ออยู่แล้วเพลง
0: ฟังของเพื่อนบ้างเนาะนะได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: ติดทุกเรื่อง
0: น่าน่ารักจังเลยนะคะป้าโสภามอบให้ใครไหมคะเพลงนี
2: ้ผมมอบให้ดีเจทุกคนของคลื่น95และเกวียนเพลงลูกทุ่งหมานครทุกคนเลยจ้า
0: ได้เลยนะคะ
2: พี่เจดีข้างให้น้องพิมพ์ศิลาแล้วก็น้องช่างเทคนิคน้องอะไรนะ
0: น้องแป้งโกะเหรอคะ
2: น้องแป้งโกะแล้วก็น้องกวางมึกที่ก่อนด้วย
0: ได้เลยค่ะ
2: แล้วก็น้องเบน้อง
0: เออเก่งนะเนี่ยจำได้เกือบทุกคนเลยเนี่ย
2: แต่ดีเจคืนเขาหาจำเกือบทุกคนเมื่อก่อนไม่ค่อยจะหลับแต่ตอนนี้มันจะหลับเลยเอายามาช่วย
0: เหรอคะไม่ค่อยสบายเหรอคะ
2: มันโรคประจำตัวความดันเบาหวาน
0: อ๋อ
2: แล้วเป็นคนเกือบจะคิดม
0: ี
2: อาการเครียด
0: อ๋อเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะป้าโสภาแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะทำจิตใจให้สบายเนาะ
2: ค่ะอายุก็เยอะๆ
0: ตามวัยเนาะด
2: ู
0: แลสุขภาพนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะป้าโสภา
2: เช่นกันอย่าโพนั่งกลับไปหาน้องไปเคยน้องเป็นพิยาด้วยนะ
0: ได้เลยขอบพระคุณมากๆเลย
2: สุขดีนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมาก
2: นานๆอยู่กับเพื่อนเพลงจ้า
0: ขอบพระคุณค่ะน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะ
1: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ยุ่ยใส่ละยุ่ยใส่ละ

0: เป็นเสียงร้องจากพี่หญิงลีศรีจุมพลและน้องเพชรพุ่มพวงนะคะร้องเอาไว้ด้วยกันค่ะในงานมหานคร Colorful Party 2025นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2567ค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคุ้มทุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัด

0: าฉลากก่อนใช้ยา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังที่วันนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะวันนี้พิมดาใจดีตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆเลยนะคะใครที่อยากขอเพลงหลังไมค์โทรมาได้022481366ค่ะหรือว่าจะโทรมาจองสายหน้าไมค์นะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์เดียวกันนี่แหละนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะมี1เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเอาไว้นะคะทางหลังไมค์นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาให้คุณผู้ฟังอยู่นะคะว่าเอ๊ะเพลงมันหายไปไหนนะคะเพลงมันจะหายากนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ายิ่งเป็นเพลงเก่าๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังขอกันแต่เพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่อยากฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างเหรอหาให้อยู่นะคุณผู้ฟังแป๊บนึงนะคะมันจะหายากนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะคอมพิวเตอร์มันค่อนข้างที่จะช้านะคะเขาเรียกว่าคนก็เก่าคนก็แก่คอมก็เก่านะคะมันก็จะช้านิดนึงอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังเนาะนะคะอยากเปิดเพลงให้อ่ะแต่หาไม่เจอทำไงดีอ่ะทีเนี้ยนะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเจอหรือยังเจอไหมรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะหาให้อยู่กำลังหาให้อยู่สวัสดีพี่รักแก๊งซ่าด้วยพี่สุภาพด้วยนะคะมันไม่มีจริงๆด้วยนะเนี่ยทำไงอ่ะทีเนี้ยนะคะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเป็นเพลงอื่นแทนก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังหาไม่เจอเพลงนี้แล้วกัน

0: ราะสายใจสั่งมาพี่ไมค์พี่รำพรแม่จะตามใจคุณผู้ฟังซะหน่อยเขาขอละครชีวิตมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังนะพี่นะวันนี้หาไม่เจอ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารับสายหน้าใหม่นะ022481366โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่จากคาราบาว

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกองทุนน้ำมันเตรียมแผนกู้แสนล้านบาทหลังฐานะกองทุนติดลบพุ่งผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่าในขณะนี้กำลังพิจารณาแผนการกู้เงินรอบใหม่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่กู้มารอบแรกปีนี้ 20,000 ล้านบาทและชำระหนี้กองทุนไปหมดแล้วโดยรอบใหม่จะเปิดให้สถาบันการเงินแข่งขันดอกเบี้ยเช่นเดิมโดยอาจใช้กรอบวงเงิน 100,000 ล้านบาทเพื่อครอบคลุมวงเงินที่จะติดลบเพื่อพยุงราคาน้ำมันลดค่าครองชีพของประชาชนเพราะล่าสุด20กันยายนกองทุนติดลบปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 92,000 ล้านบาทและยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว700ล้านบาทต่อวันคาดว่ากองทุนน้ำมันจะมียอดติดลบแต่ระดับ 100,000 ล้านบาทภายในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมสำหรับแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบให้ขยายกรอบแผนให้ครอบคลุมถึงปี2572จากเดิมสิ้นสุดปี2567โดยแผนดังกล่าวยังคงมาตรการดูแลราคาดีเซลและเบนซินที่ระดับ30บาทรวมถึงปรับเกณฑ์รองรับความผันผวนของราคาน้ำมันจากเดิมที่กำหนดการเปลี่ยนแปลง5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายใน1สัปดาห์เป็น10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสะท้อนความผันผวนของตลาดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและอีกประเด็นสำคัญคือการเพิ่มบทบาทเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าในภาวะที่ราคาพลังงานโลกมีความผันผวนสูงโดยจะต้องหารือถึงโครงสร้างราคาของไบโอดีเซลและเอทานอลเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบในประเทศยังอยู่ในระดับสูงสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยอมรับว่ายังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์การสู้รบมีแนวโน้มยืดเยื้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังมีโอกาสทรงตัวระดับสูงแม้ในระยะสั้นราคาจะปรับตัวลดลงก็ตามพลพีลุยต่อปูพรมตรวจชาบัตรทั่วประเทศสงสัยทุนร้อยล้านกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดใต้สั่งเช็คเส้นทางการเงินและเจาะลงพื้นที่เองนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีความพยายามสร้างชาบัตรแห่งใหม่ในร้านอาหารย่านอ่าวนางจังหวัดกระบี่ว่าชาบัตรทั่วประเทศมีทั้งหมด 8-9 แห่งโดยที่จังหวัดภูเก็ตสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปตรวจเข้มซึ่งพบข้อพิรุธและขอใบอนุญาตก่อสร้างขณะที่ชาบัตรภูเก็ตพบร้านขายของที่มีสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าไม่มีฉลากและอย.จึงเป็นที่สังเกตว่าการนำเข้ามาได้อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกเอกสารอายัดไม่ให้จำหน่ายต่อไปส่วนชาบัตรในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นที่กำลังสร้างได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบโดยเฉพาะดูถึงบริษัทที่ถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่การขออนุญาตการก่อสร้างเป็นอย่างไรที่สำคัญต้องดูเส้นทางการเงินเพราะไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบและขยายโครงข่ายโดยมีการประชุมร่วมกันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกครั้งว่าโครงข่ายนี้จะขยายไปยังตรงไหนได้บ้างส.ส.หลายคนมาพูดคุยกับตนว่ามีเครือข่ายของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆในพื้นที่ที่ไปซื้อในโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆไปซื้อที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านในอนาคตอันใกล้ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ของใครใช้เงินที่ไหนมาซื้อเป็นบริษัทอะไรมีเจตนาเพื่อทำอะไรเพื่อให้คนในพื้นที่ไม่กังวลใจส่วนกรณีคนกระบี่เริ่มกังวลใจว่ามีการตั้งเป็นชาบัตรถาวรนั้นเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจพลังงานสั่งบัฟและบางจากทดสอบระบบท่อทั่วกรุงเทพมหานคร66กิโลเมตร นางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3วันนี้ได้มีการเปลี่ยนท่อใหม่ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงที่พบรอยรั่ว16เมตรพร้อมจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณแนวท่อใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อทดสอบระบบท่อตลอดแนว66กิโลเมตรภายหลังการซ่อมแซมแล้วตั้งแต่บางจากช่องนนทรีช่องนนทรีมักกะสันมักกะสันดอนเมืองและมักกะสันสุวรรณภูมิเพื่อสำรวจสภาพภายในและตรวจหาบริเวณที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือมีความผิดปกติอื่นๆซึ่งการดำเนินการจะไม่สิ้นสุดเพียงการซ่อมจุดรั่วที่พบแต่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะมาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์รออยู่นะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิม
3: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
4: พี่สมนนท์สูงนครราชสีมานะคะ
3: นี่รายงานตัวชัดเจนครบถ้วนเลยพี่สมทำอะไรอยู่คะ
4: นั่งฟังเพลงอยู่
3: อืมแล้วตอนกลางวันพี่สมได้ทำงานไหมคะหรือว่าทำอะไรตอนกลางวัน
4: พี่สมเกษียณงานแล้วค่ะ60กว่าแล้ว
3: ว้าวนี่แหละอาชีพที่ใฝ่ฝัน
4: ค่ะ
3: เกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหม
4: ไม่ได้ก็เบื่อค่ะ
3: เบื่อใช่ไหมพี่สมทำอะไรกันดีอ่ะหาอะไรทำกันไหม
4: ทำไม่ได้หรอกพ่อป่วยค่ะ
3: เอาเหรอคะพี่สมทำอะไร
4: ค่ะผ่าตัดมา
3: หรอคะทำอะไรคะพี่สม
4: ค่ะ
3: ทำไมถึงต้องไปผ่าตัดคะ
4: ลำไส้อุดตัน
3: ฮะจริงเหรอเนี่ย
4: ค่ะ
3: แล้วมันเป็นอาการยังไงคะถึงรู้ว่าเราเป็นลำไส้อุดตันอะ
4: มันก็ปวดท้อง
3: ค่ะแล้วคุณหมอได้แนะนำไหมคะว่าต้องดูแลตัวเองยังไง
4: ก็ให้กินอาหารอ่อนๆก่อนไม่ให้กินเผ็ด
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีความดันไขมันอะไรด้วยหลายอย่างปวดทั่วเข่าด้วย
3: โอ้ประกอบกันใช่ไหม
4: ใช่
3: พอจะทราบ
4: แล้วไปหมดเลย
3: เหรอคะพอจะทราบไหมว่าเกิดจากอะไรคะลำไส้อุดตันเนี่ยคุณหมอได้บอก
4: คิดว่าเวลาทำงานสงสัยไม่ค่อยกินอาหารตอนเช้าอ่ะพอจะเร่งงานไง
3: อ
4: ๋
3: อไม่ค่อยทานอาหาร
4: ใช่ไปกินสายแล้วก็พี่คิดว่ามันก็จะรีบเล็กลงไงสงสัยคิดเองนะอันนี้หมอเขาก็ไม่บอกหรอก
3: ค่ะเราก็ไม่ได้ถามด้วยเนา
4: ะ
3: อาจจะเกิดจากกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าอาจจะเกิดจากอาหารที่มีไขมันสูงก็เลยทำให้แบบว่ามันมีไขมันพอกอยู่ตรงลำไส้แล้วทำให้อาหารมันเดินไม่สะดวกอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
4: ใช่ใช่
3: ยังไงใครที่ฟังอยู่นะคะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะ
4: ต้องกินเช้ากินเที่ยง
3: เนาะนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงเนาะ
4: ค่ะ
3: วันนี้พี่สมอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: จบซะเนาะ
3: จบซะเนาะนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
4: ้มอบให้น้องพิมพ์หน้าไม้แล้วก็น้องแป้งโกดด้วยนะ
3: ได้เลยค่ะมี
4: ทุกเสียงทุกสายด้วยนะที่ฟัง
3: ค่ะ
4: พี่ฟังทุกวันเลยแต่โทรไม่ค่อยติด
3: เนาะวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีนะ
4: ถือว่าโชคดีนะ ที่ได้คุยกับน้องพิม
3: ใช่ไหมพิมดาก็ดีใจได้คุยกับพี่สมเพราะว่าเราเหมือนยังไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยไหมคะหรืออาจจะเคยเมื่อนานมาแล้ว
4: เคยคุยกับยาหมีหนึ่งครั้งแล้ว
3: โอ้เนาะโทรมาบ่อยๆได้เลยนะพี่สมนะ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
4: ค่ะเดี๋ยวก่อนสายก็ได้คุยแล้ว
3: ดีจังเลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เดี๋ยวได้ไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะพี่สมนะ
4: ค่ะ
3: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
4: รักษาสุขภาพด้วยนะ
3: เช่นเดียวกันนะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เอาละค่ะพี่สมขอเพลงจบซะเนาะมาอ่ะมาทายกันดีกว่าพาเรทชุดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: 4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรพาเรทเพลงฮิตชุดนี้นะคะมันเหมือนเป็นการปลอบใจนะจะว่าไปเพลงแรกเนี่ยเขาก็ปลอบใจว่าจบซาเนาะจากน้องนุชวิลาวันตามมาด้วยจบแบบเท่ๆจากโจยมนินนะคะก็คือจบซาเนาะจะได้จบแบบเท่ๆนะคะแล้วก็ปลอบใจกันต่อเนื่องบ่ฮักกะเศร้าเถาะนะคะจากดิดคิตตี้สุดท้ายปลอบใจว่าเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮานะคะจากมนแคนแก่นคูนและลำเพลินวงศกรนะคะก็คือ4เพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลอบใจก็แล้วกันเนาะชื่อเพลงอะเนาะแต่เนื้อหาของเพลงอาจจะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างไม่เป็นไรเอาชื่อเพลงเกี่ยวไว้ก่อนนะคะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังค่ะใครที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะคะมาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมารอรับแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้มาเพียบเลยคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะพี่อนันต์โคราชป้าใหญ่รับคำแหงยายแสงบางนาพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่วอนจังหวัดกาลุง935แท็กซี่พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่กูดชลบุรีพี่มนัสนครศรีพี่จงรักกระบี่พี่หนุ่มเขาคิดชะกูดพี่สวัยชุมพรพี่นีลาซานพี่แจ๊ดพี่โจบุรีลำพี่เสงี่ยมสุราษฎร์เป็นไงเยอะไหมวันนี้มากันเพียบเลยหลังใหม่นะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะพี่สนธยาสวัสดีด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะเสียเปียกคนทำไงจะใครล่ะด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าก็ยังอยู่กับแม่นะคะพี่เอสุดหล่อก็อยู่ด้วยนะคะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคนีด้วยนะคะมาทักทายช่องทางนี้นะคะแล้วก็จะมี TikTok ด้วยนะคุณผู้ฟัง TikTok ส่วนตัวของพิมดาก็เข้าไปพูดคุยมอได้ช่องทางนั้นนะคะพี่ไตรรัตน์ค่ะพี่ทศพลนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินเจริญนะคะพี่วิสุวิมลจันทไทยด้วยค่ะนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนดูนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจะเพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะพี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะนี่พี่อะไรอีกเนี่ยพี่กูลใช่ไหมพี่กูลบูนนะคะเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังค่ะพี่เอทักทายแล้วเนาะพี่เอสุดหล่อนะคะอ่ะรถไฟขบวนที่2นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางช่องทางนะคะ TikTok จะมีพี่นิสาด้วยน้องแชมป์สีสุขมาช่องทางนี้แล้วนะคะน้องหนีดูน้องฟ้าใสนะคะพี่เบนด้วยนะคะนายบอยคนเดิมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมน้องไบสไลเดอร์ก็มา2ช่องทางเลยนะคะอุ้ยหลายๆคนเลยมาทักทายกันนะเอาล่ะรถไฟน้องแวนด้วยน้องแวนแวนว้าวเกือบลืมเอาล่ะไปละรถไฟออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้เมืองมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากไม้เมืองสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่วีรยุทธชูลิกรหรือว่าพี่ฮาลีมมาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมรินะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะชอบสไตล์แบบไม้เมืองนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วง DJ นะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: องเพลงจังหวะสนุกๆค่ะมีคุณผู้ฟังว่าโอ้ย FC หลับหมดแล้วน้องพิมดานะคะจัดเพลงสนุกๆนิดนึงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีค่ะคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวก่อนนั้นเนาะหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่2ค่ะฮิตที่1ฮิตที่2ค่ะสงสัยคุณผู้ฟังเนี่ยจะชอบเพลงที่มีจังหวะเนาะสนุกๆ นะคะก็จัดให้เลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไว้ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเราสั้นๆวันนี้นะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มสาวค่ะหนุ่มสาวกำลังอยู่ในช่วงความรักสาวอซ้อหนุ่มว่าพี่ขาหนูปวดฟันหนุ่มก็หอมที่แก้มและพูดว่ายังปวดอีกไหมจ๊ะสาวตอบว่าไม่ปวดแล้วค่ะสักพักสาวก็เอาอีกปวดคอจังเลยหนุ่มก็หอมไปที่คอของสาวและพูดว่าหายปวดยังจ๊ะสาวตอบว่าหายแล้วค่ะคุณยายที่ยืนอยู่ข้างๆนี่เขายืนดูมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเขายืนดูแล้วเขาทนไม่ไหวเขาถามไอ้หนุ่มว่าไอ้หนุ่มแกนี่สุดยอดจริงๆเลยนะหมอเทวดาแท้ๆเลยแกช่วยรักษาฤาษีดวงทวารให้ยายหน่อยได้ไหมทำไงอะทีนี้ทำยังไงดีเอ่ยรักษายังไงดีเอ่ยฤาษีดวงนะครับวิธีการของหนุ่มเทวดาคนนี้คือยังไงจุ๊บนะฮะหอมไปที่ตรงที่ปวดแล้วจะหายทีนี้คุณยายเป็นที่ฤาษีดวงทวารลำบากแย่เลยนี่เป็นยังไงคะเรื่องสั้นของวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมนี่แหละ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะกลับมานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายอีกสัก1เพลงค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้พิมดาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะสำคัญมากๆเลยและเห็นว่าเขาบอกว่าจะมีอะไรพายุเข้าใช่ไหมเตรียมรับมือกับพายุฝนน้ำท่วมอะไรต่างๆนะคะยังไงก็ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าให้คอยระวังก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเป็นเพลงหวานหวานจากคริสตินชื่อเพลงสั้นๆเลยค่ะดาวไปแล้วค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้ววันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องมีขยับร่างกายกันบ้างแหละนะคะไม่แขนก็ขานะคะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มก็เจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆนะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะมาพร้อมกับความสนุกนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้แบบว่าผ่อนคลายกันนะคะ3งานเพลงสนุกสนุกในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับส่งรักส่งยิ้มส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะงานจากพี่ตุ้มจ๋านกร้องค่ะแล้วก็ต่อด้วยแม่อยากอุ้มหลานค่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เลิฟบอกว่าโอ้โหชอบมากเลยเพลงนี้จอจานเยอะมากจริงๆมาหลายโหลเลยนะจานมาหลายโหลเลยนะคะจดหมายลาจิ๋มนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราวันนี้ขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทอ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังนะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะนะคะส่งต่อมอบความสุขเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะเมื่อวานก็มีติดค้างไว้หลายงานเพลงเลยคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเมื่อวานเพลงค่อนข้างเยอะเลยหลังใหม่เนาะวันนี้ไม่เป็นไรนะคะอนุญาตให้ทักท้วงกันได้นะคะตามสบายเลยคุณผู้ฟังจริงๆนะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งอินดี้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะอยู่ตรงนี้ยินดีจัดให้นะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมานะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังสายชิลฮิวใจสายหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาแนะนำเพลงคุยสายหน้าใหม่กันสักนิดนึงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะจ๊ะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเช็คเบอร์ให้หนูนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีนะคะผิดไปตัวเดียวเนี่ยไปโผล่ร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างมันจะไม่ได้คุยกันเนาะ นะใช่ไหมสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่ตอนนี้เข้ามาแล้วที่เพจด้วยนะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะบอกว่าวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการนะคะก็อ่านข่าวนะคะเลื่อนฟีดดูในโซเชียลมีเดียของผู้ฟังนะคะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนึงนะคะในเรื่องของน้ำนี่แหละนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ดูข่าวยังไงก็ดูด้วยต้องบอกเนี่ยเอาแบบว่าแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือดูด้วยต้องใช้สติอะไรจริงๆมูฟังนะคะมันหลายๆเรื่องนะคะที่เราจะต้องอ่านแล้วอ่านอีกดูแล้วดูอีกว่าเอ้ยเช็คว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรยังไงนะคะก็ใช้ความระมัดระวังไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็ไม่ประมาทนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่เราจะเสพข่าวต่างๆบนโซเชียลมีเดียด้วยนะอ่ะนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะมอบให้กับผู้ฟังที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่องทางของเรานะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะเรามี SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400นะคะที่ไหนฝนตกหรือว่ามีการอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของน้ำนะคะอย่างไรกันบ้างนะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าจะได้แชร์นะคะจากคนในพื้นที่เลยนะคะสมาชิกตอนนี้เยอะเลยสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอิร์กนะคะพี่สุภวัฒน์นะป่าเดฟด้วยนะคะสวัสดีป่าเดฟนะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีพี่จรัสพี่นักรบนะคะพี่วันธนีสวัสดีทักทายนะพี่ไตรรัตน์พี่ประธานนะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีคุณแบงค์นะคะเหมือนจะ ที่อยู่แถวๆนี้แล้วก็สวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่วารีพี่มาดาพี่สงวนศรีนะคะเสี่ยเปียกด้วยบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงจังเลยนะขอบคุณมากๆนะคะพี่ณัฐพลพี่เบลเบดค่ะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เสาคำด้วยเนอะบอกแวะมาทักทายยามดึกนะคะพี่จรูนหน้าแก้วพี่คมกริดนะคะบอกฟังอยู่ทุกวันเลยอยู่ที่อุดรธานีขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เมตตาจากบุรีรัมย์พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สายชนนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวหิวใจจัดอีกหนึ่งงานเพลงสนุกๆ กันละกันนะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับสาวสวยสวยไว้ก่อนนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะซาชิวฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครพนมค่ะสวัสดีค่ะพี่จอย
2: สวัสดีครับน้องตาลครับผม
1: โอ้โหเสียงสดใสแจ่มว้าวเลยอะวันนี้โอ้โหค่ะไม่ได้คุยกับพี่จอยนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมนานกันครับผม
1: นานเหมือนกันพี่จอยหายไปไหนมาตั้งนานเลย
2: โอ้กลางคืนไม่ค่อยฟังส่วนมากผมจะตกครับผม
1: แรงไปอย่างอ๋อฝนไปกรีดยางก็เลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะไม่ได้ไปกรีดหรือไปกรีดนะ
2: ไม่ได้ไปกรีดครับกลางคืนส่วนมากฝนตกครับ
1: อ๋อแต่ว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้ไปกรีดยาง
2: ครับผมไปเที่ยวที่แล้วครับผม
1: ก็เลยได้คุยกันเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับครับตาสบายดีวะครับผม
1: สบายดีกำลังจะถามเลยว่าพี่จอยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: โอ้ก็สบายดีครับผม
1: โอเคเนาะแต่ฟังจากเสียงแล้วรู้สึกว่าสดใสแข็งแรง
2: ครับครับ
1: นะโอเค
2: ไม่ป่วยครับผม
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยนะเป็นกำลังใจให้ในการทำงานด้วยนะคะพี่จอยนะ
2: คร
1: ับ โอเคนะคะวันนี้พี่จอยอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะ
2: ครับผม
1: หมอนขาด
2: มองครับครับ
1: หมอนขาด
2: สาดพื้นเก่า
1: หมอนขาดสาดพื้นเก่าเออ
2: ค่
1: ะสาดกับเสือนี่อันเดียวกันไหมคะ
2: แม่นครับผม
1: โอเค
2: เ
1: ออคือกันเนาะ
2: ค
1: ือการคือกันนะคะแซวเล่นเฉยได้เลยจัดให้แล้วอยากมอบเป็นพิเศษไหมคะกับเพลงนี้อยากให้ใครไหม
2: อ๋อพี่เสียก็น้องตาลกับตรงหลังไหมนะครับ
1: หรอมอบให้ตาลกับแป้งฟังนะ
2: ครับ
1: เออโอเคเดี๋ยวหนูฟังกัน2คนเลยแค่2คนเท่านั้นจะไม่ให้คนอื่นฟัง
2: เฮ้ยคนเดียวได้ครับผมอ๋อ
1: เหรอคนอื่นฟังได้เหรออ๋อ
2: ครับครับแต่ว่าพี่เสกน้องจ๋ากับน้องแองเมย์นะครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จอยหยอกเล่นเฉยพี่จอยรักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกในช่วงน
2: ี้
1: ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโถถ้าพี่จอยไม่บอกนะว่าให้คนอื่นเขาฟังด้วยได้นี่ยกเนี่ยหนูเข้าไปฟังกับแป้ง2คนแซวเล่นอ้าวสายชิวหิวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงนี้ค่ะงานจากพี่ไผ่พงศธรนะคะหมอนขาดสาดผืนเก่า

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่จอยจากนครพนมนะคะแนะนำงานเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะกับหมอดคานศาสตร์ผืนเก่าหมอนก็ขาดเนาะเสือก็ยังผืนเก่าอีกก็ต้องน่าเห็นใจอยู่แล้วนะต้องให้กำลังใจฟังเพลงนี้แล้วเนาะนะคะหลายคนบอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกสะท้อนกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะในหลายๆเรื่องราวนะคุณผู้ฟังที่อยู่ในเพลงนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยแต่ฟังแล้วทำไมมันรู้สึกอินรู้สึกว่าเข้าใจในอารมณ์ของเพลงไปด้วยอันนี้มันเป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์ที่ในแต่ละเพลงเนี่ยเขาจะส่งมาถึงคนฟังนะคะอ่ะเป็นว่าใครชื่นชอบเพลงไหนนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงจองสายหน้าใหม่ด้วยที่022481366นะคะอ่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่จ่อยบอกว่าลืมชมดีเจลูกตาลว่าสวยนะ โอ้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็ลอยติดผนังฝาผนังสตูดิโอละ สวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่เกลนะคะทักทายนะคะพี่วารีบอกว่าอยากฟังคอยน้องใต้ต้นโดนพี่บุญช่วยบอกสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลขอใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอันนันนะคะพี่สมควรบอกอยากฟังจิกหมอนของลูกตาลโอ้โหเพลงในตำนานนี่นี่ตำนานมากเพราะนานเหลือเกินนะคะเอาจริงส่วนตัวหนูพูดจากใจจริงเนี่ยนะขอสารรูปเลยนะว่าร้องไม่จบนะจริงจำไม่ได้แล้วนะผู้ฟังคือไม่ใช่อุ้ยทำไมเพลงตัวเองคือมันเป็นเพลงช่วงแบบท้ายๆอ่ะแล้วก็จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ร้องในคอนเสิร์ตอะส่วนใหญ่แต่ก่อนก็จะร้องบ่อยที่สุดอันก็จะเป็นก็น้อยอู้ได้ก่อพิเศษใส่ใจอะไรเงี้ยอย่างบัลลังก์ปลาเหลืออันนี้จะร้องแบบบ่อยมากใช่ไหมคะทุกงานเลยอะไรเงี้ยแต่จิกหมอนี่ก็จะมาแบบช่วงหลังๆแหละก่อนที่จะหมดสัญญาอะไรเงี้ยนะคะคือดูเนื้อเนี่ยได้อยู่เขาบอกขอฟังจ้ะไม่ใช่ขอให้ร้องนะพี่สมควรบอกอ๋อหรอหนูเข้าใจว่าให้หนูร้องหรือเปล่าพี่เอสวัสดีพี่เอนะคะพี่เออินทิรานะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีพี่สารพีพี่สุนิสาพี่วันธนีพี่นักรบพี่สรวิทย์บอกอยากฟังดอกชวาสีแดงด้วยพี่บอลวีบอกมารายงานตัวครับนะขอเพลงน่ารักอย่างแรงด้วยจ้ะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่ณโมพุทโธบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆน้องๆของเราด้วยนะคะที่ผ่านเข้ามาทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดรีโพสต์ได้เลยนะคะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยค่ะมีฝากเข้ามาจากพี่สำรวยนะคะโทรมาจากนู่นบุรีรัมย์บอกว่าขอเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรสักเพลงนะน้องลูกตาลจัดให้เลยกับหัวใจที่ใช้แล้ว

0: Hot Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกสนุกให้เลยคือวันนี้พยายามจัดเพลงมันๆให้ทดแทนเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมีเพลงช้าๆซึ้งๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ขอมาก็ไปในฟีลลิ่งอะแบบนั้นเนาะไม่เป็นไรเราคุณผู้ฟังเนาะสลับกันไปนึกอะไรได้ก็เปิดดีเจแบบนึกอะไรได้ก็เปิดแล้วนี่ตามใจคุณผู้ฟังเป็นหลักเลยอ่ะวันนี้นะคะเอาเป็นแบบโจ๊ะเลยในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ของเรานะคะที่เก็บบรรยากาศบันทึกการแสดงสดนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มาฝากคุณผู้ฟังกับมหานครไลฟ์นะคะจัดให้กับ3หนุ่มวงซอยบอยนะเพลงนี้

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulse
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ามทุกครั้งนะคะว่าเฮ็ดนาโจโลเนี่ยเป็นยังไง ใครก็ได้นะคะช่วยเฮ็ดนาโจโลนะคะถ่ายรูปส่งมา ในไลฟ์หน่อยได้ไหมคะ อยากเห็นน่ะเออจริงๆนี่พูดจริงๆมันต้องทำยังไงทำแบบคือเป็นอาการยังไงอะนาโจโลเนี่ยจริงๆไม่เชื่อในไลฟ์บอกว่าเขาให้ทำยังไงล่ะเอ้าจริงๆเออนะคะเอ้าวันนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทางหลังไมค์นะคะ2เพลงเลยหนูจัดให้นะคะที่จบไปกับลุงขาดป้าสิทธิพรสุนทรพจน์แล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะพี่ดำรงวงทองนะคะจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยประจวบนะคะเมื่อสักครู่นี้ลุงขาดป้าจากไอ้หนานดิฟเนอร์ไอ้หนานดิฟลำปางเนอร์ไอ้หนานดิฟแต่งหน้าโจโลได้ก่อนให้อย่างใดว่าต้องทำยังไงเออนะคะอ่ะเนี่ยมีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีต่อแน่นอนนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่ฝากเข้ามาพี่โชคดีจากนครศรีธรรมราชทะเลใจนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชลิชาค่ะ

0: องแน่นท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแน่นอนค่ะนะคะกับชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่อีก1สายในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วด้วยจากนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ใครคะเนี่ย
3: น้องแวว
0: น้องแววเหรอเสียงเนาะสดใสมาเลย
3: สดใส
0: ฮะดึกๆก็จะสดใสแบบนี้พอแบบพระอาทิตย์ขึ้นก็จะอ่อมนะ
3: อ่อมมากอ่อมมาก
0: อ่อมเป็นแกงอ่อมเลยอ่ะน้องแวนนะคะโทรมาจากนครปฐมแถวไหนครับแวน
3: อะไรแถวพุทธมณฑลใกล้ๆสายยาฮะ
0: อ๋อเรียนอยู่แถวนั้นเหรอจ๊ะ
3: ใช่ฮะ
0: โอเควันนี้นครปฐมแถวๆที่พักฝนตกไหมล่ะ
3: ตอนนี้ไม่ตกฮะตอนเช้าตกเยอะอยู่อะ
0: ตกเยอะอยู่นะคะแต่ว่าคืนนี้ก็แบบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะน้องแวนก็แวะไปเจอที่ปทุมมาเหมือนกันเนาะเราน่ะใช่ไหมแอบว้าไปแอบว้าไปให้กำลังใจอยู่นะคะได้เจอกันอยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะนะโอ้โหวันนี้ขอเพลงแบบนะอยากฟังเพลงอะไรนะคะ
3: ขอเพลงอะไรหน้าฮัทขนาดเลย
0: ทำไมมันหน้าหลายหน้าจังละแวนฮะ
3: มีหน้านู่นหน้านี่หน้านั่นแน่นะฮี
0: นะคะนะคะขนาดเลยเพลงของใครคะ
3: ใครว่าจับช่วงสี่ทุ่มเนี่ยใครเนี่ย
0: แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะวางสายเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะนะคะขนาดเลยค่ะ
3: ให้กับทุกเสียงสายแก้วฟ้าจริงๆนะคะแล้วก็คุณพอชนน้องแล้วกันผมจะไม่บอกชื่ออะไรกันเลยครับ
0: นะคะแวนติดตามฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
3: ตั้งแต่ช่วง13ปีแล้วครับ
0: หมายถึงว่าปีนี้เนี่ยปีที่22แต่ว่าน้องแวนฟังมาตอนที่ครบรอบ13ปีเหรอคะ
3: ใช่ฮะ
0: อ๋อโหเดี๋ยวนะกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวนะ7 8 9ประมาณนั้นมั้ยประมาณ
3: ปีเกือบจะ10
0: 9ปี10ปีประมาณนี้นะคะยาวนานเลยนะแวนแสดงว่าตั้งแต่เรียนมัธยมหรอ
3: ประมาณปลายมต๊ะปลายปห้าปหกแล้วหนูไม่ในใจช่วงนั้น
0: โอ้นานแล้ว
3: ช่วงนี้นี่มันขอจัดช่วงเที่ยงคืน
0: ค่ะ
3: ตอนนี้คือช่วงนั้นอยู่ช่วงเที่ยงคืนเลย
0: ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นฟังทางวิทยุด้วยใช่ไหม
3: วิทยุครับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กคร
0: ับอ๋อเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ตอนหลังก็พอมีออนไลน์ก็ได้เข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยเนาะแวนเนาะ
3: ทางไลน์ด้วยบ้างนะฮะ
0: โอเคได้เลยนะคะน้องแวนก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งมหานครของเราหลายครั้งด้วยเหมือนกันสนุกไหมแวนเวลามาม
3: าสนุกมากครับพูดคุยคนวนโอ้ยไปทุกวัน
0: ทำตัวดีๆเราอ่ะรู้ป่ะ
3: ด
0: ีเหรอโอเคแวนขอบคุณมากเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะจ๊ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวแวนพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
3: จำได้แล้วฮะ
0: จำได้เลยเอามาจัดมาค่ะ
3: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เก่งมากนะคะเป็นหน้าเป็นตาให้กับแก๊งเฝ้าดีเจมากนะคะโอเคแวนขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
3: ได้ฮะ
0: โอเคจ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบน่ารัก

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงงานเพลงสนุกสนุกแล้วน่ารักด้วยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะที่จบไปกับถอนใจลึกๆนะคะงานจากน้องป่านปานชีวาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะหลงรักซะตั้งนานเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็สองเพลงนะคะเพลงภาษาเหนือนะเจ้าพ่อใจล้านลาค่ะงานจากพี่แคทตะการนะคะคิดถึงมากเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเรดนะคะเพลงของตันเองกับหน้าฮักขนาดเลยจากสายหน้าใหม่น้องแหวนจากนครปฐมนั่นเองนะคะสี่งานเพลงนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฝากเข้ามานะคะทางหลังใหม่นะคะ022481366นะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้แล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่จรันทองบัวพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีใครอีกพี่จุนนะคะพี่ธีรพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะเผื่อว่าบางคนเพิ่งจะผ่านเข้ามาเจอนะคะทางไลฟ์นะคะก็สามารถมาฟังเพลงมาอยู่กันได้ช่วงดึกๆแบบนี้นะคะกับตานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะส่วนใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะตอนนี้อีกหนึ่งช่วงรายการก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะชื่อรายการวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะจัดรายการเป็นเพลงเก่าๆนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยเพราะว่าใครชื่นชอบเพลงเก่าอยากฟังเพลงย้อนยุคย้อนอดีตกันหน่อยนะคะก็มาฟังกันได้ช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะคะสวัสดีพี่สนธยาเพิ่มเติมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยค่ะทาง Facebook Live ของเราแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะมีเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่โสภาจากนครศรีธรรมราชนะคะยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่านอนไปแล้วหรือยังนะคะขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันเพลงแหล่สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันคุณผู้ฟังจริงๆช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแต่ว่านะคะเผื่อไว้ก่อนห ลังจากคุณพ่อไวยพจน์แล้วก็พี่ทศพลนะคะนาคสั่งสีกาค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะหนูอินมากเลยเมื่อสักครู่ยังลำอยู่ไม่จบเมื่อกี้เนี่ยจริงๆนะอ้าวในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตเพลงนี้และในชั่วโมงนี้นะคะบอกเลยว่าว้าวสุดๆนะคะเป็นการร่วมงานที่โอ้โหนะคะถือว่าแฟนๆต้องกรี๊ดอ่ะอันนี้จริงๆนะคะวงแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ฟังฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงทำไมต้องเป็นเราค่ะจากสังกัด TMG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ค่ะไปฟังเพลงนี้ค่ะทำไมต้องเป็นเราค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เป็นหนึ่งงานเพลงนะคะที่ถูกใจทั้งแฟนของแอลกอฮอล์แล้วก็แฟนของคาราบาวด้วยนะคะทำไมต้องเป็นเราค่ะงานเพลงนี้ใหม่ล่าสุดแล้วก็เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากฟังเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้2งานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะตี3นะคะงานจากน้องบอสธีรพงศ์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่18แล้วก็ต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะฮิตที่5นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ักมันเฮียทิมใสอยู่มองใดกับบะฮูนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้ฝากมาช่วงท้ายๆชั่วโมงพอดีนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะจัดให้เลยตอนนี้23:53นะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งช่วงหนึ่งเพลงนะคะเอาไปกันต่อเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้ทิ้งท้ายงานจากพี่เสือธนพลนะคะรักเดียวใจเดียวมอบให้กับคนที่นะคะนี่แหละเหมือนชื่อเพลงเลยรักเดียวใจเดียวนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนทิชาวันนี้ไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สามผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะวันนี้มาแบบฟิลตามุตามินี่ถ้าอ้ายบ่ฮักนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงจาก1 TK Band ซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ฮิตมากๆเลยในช่องนี่มีหลากหลายแอปพลิเคชันใช่ไหมที่ใช้กันใช่ไหมเพราะพี่รักจริงพี่ก็อยู่ของพี่เฉยนะอีกหนึ่งเพลงค่ะน่าฮักขนาดเลยจากพี่ลูกตาลชนทิชาในช่วงนี้ของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกะบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตกะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulse
0: มาแล้วจ้ามาแล้วเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครนะคะที่วันนี้อยากจะมอบผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะจะบอกว่าแป๊บหนึ่ง ถามว่าทำไมถึงแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามานะจัดรายการยังไม่ได้กินข้าวนะคะเลยบอกน้องกวางว่ารบกวนไปอุ่นข้าวให้แป๊บหนึ่งล้อเล่นเออนะโทรได้022481366นะคะวันนี้มี2สายแล้วลองโทรมาอีกสักหน่อยเราจะได้เลือกกันหน่อยว่าเอ๊ะอยากจะมีเพลงไหนเราจะได้แรนดอมกันนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกหลากหลายพื้นที่และจะตกอีกยาวนานเลยตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27หลากหลายพื้นที่ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะที่เขาเป็นช่วงนี้เลยเป็นกระแสเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจามใช่ไหมจามแล้วกลายเป็นว่าส่วนที่เขาเป็นหมอนรองกระดูกอ่ะเออมันแบบมันปิมันปิ้นออกมาหรืออะไรเงี้ยเออเนาะแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่ารอยโรคอยู่ว่าเขาเคยมีอาการนู่นนี่นั่นมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้อู้หลากหลายเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะมีคนบอกว่าสบายละอยู่แต่บ้านมาถึงอะไรอ๋อฝนตกใช่ไหมสบายแล้วอยู่แต่บ้านโอ้ยมันจะสบายจริงหรือเปล่าเนาะถ้านอนสบายแล้วไม่มีเงินใช้ก็ไม่เอาใช่ไหมเออเราอย่างน้อยเราจะต้องแบบออกมาออกกำลังกายมีคนบอกว่าขอเพลงเอาที่บายใจหน่อยครับนะจะบอกว่าน้องเมย์เพิ่งเปิดไปเมื่อวานเองอะมีเพลงอื่นไหมขอใหม่ได้ไหมเพิ่งเปิดเมื่อวานเอาที่บายใจกับหม้อหุงข้าวปะเออเนาะแบบช่วงนี้มีคนขอเพลงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ขอมาเยอะเหมือนกันกับเพลงบาปบุญช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรอยากเชียร์ผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะ มีคนบอกอะไรนะซับคอนเทนต์จ้าสั่งงั้นอะช่วงนี้อุ๊ยขอเมามอยก่อนได้ไหมขอว่ามอยก่อนได้ไหมคือแบบอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมมันทำให้เวลาเราไปอุ่นโค้งอุ่นข้าวอ่ะบางทีอ่ะน้องเมย์ล่าสุดอ่ะน้องเมย์ไปอุ่นไอ้นี่อะไรนะลูกชิ้นอุ่นเอาไว้อืมแล้วไม่รู้อะไรของหนูเนี่ยหนูก็ออกไปทำอย่างนู้นอย่างนี้หนูก็ไปทำอย่างอื่นลืมในไมโครเวฟแล้วเป็นไมโครเวฟที่หนูไม่ได้เปิดบ่อยๆอ่ะไม่ได้เปิดประจำอ่ะเออก็กลายเป็นว่ายังไงรู้ว่าลืมลูกชิ้นไว้ในไมโครเวฟอยู่ 3-4 วันเมื่อเช้าเพิ่งไปเปิดเจอว้าวงงตัวเองมากว่าทำไมตัวเองเป็นคนอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งลืมทุกอย่างหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะโทรเข้ามาได้เลย022481366นะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาคุยกับหนึ่งแสนหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะว่าไงรูปหล
2: ่อคือโจดี้มันใช่ครับ
1: ครับผมครับสวัสดีพี่โชคดีด้วยนะจ๊ะ
2: ด้วยนครที่สมรัตครับ
1: ครับผมครับเอาเป็นแบบเด็กชายโชคดีได้ไหม
2: ได้ครับได
1: ้อันแนะนำตัวใหม่อีกทีนึง
2: สวัสดีครับผมเด็กชายโจดี้มันใช่ครับ
1: ครับผมครับ
2: ที่สมรัต
1: ฝนตกยัง
2: ตกไม่มากครับวันนี้
1: ตกไม่มากแต่ก็พอได้หมายถึงว่าพออากาศเย็น
2: ๆเย็นดีครับ
1: เย็นดีนะ
2: ครับ
1: โทรมาเราคุยกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ครั้งที่สองเรื่องนี้ครับ
1: ครั้งที่สองเหรอ
2: ครับครั้งแรกเคยคุยกันแล้ว
1: นานอย่างนั้นอย่างนั้นแค่ไหนแล้ว
2: ประมาณสักสามเดือนที่เดือนในแล้วแบบโทรไม่ค่อยติดต่อ
1: รอแล้วคิดถึงปะล่ะ
2: คิดนะเนี่ย
1: คิดถึงด้วยหรอ
2: ครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้คนโทรมาเยอะมากสัญญาณนี้ปกติฟังจากช่องทางไหนคะ
2: ฟังวิทยุนี่ครับ
1: ฟังวิทยุ
2: ครับ
1: สัญญาณชัดเจนดีไหม
2: ชัดเจนดีครับ
1: ถ้าไม่ชัดหนูจะบอกให้ปีนหลังคาบ้านดูพูดเล่นอย่าขึ้นไปนะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนไหมคะ
2: อยู่บ้านนี่ครับ
1: อยู่บ้าน
2: ครับ
1: โอ้ยฝากอยู่บ้านด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: ฝากอยู่บ้านหน่อยอยากอยู่บ้านกับเขาบ้างจังเลยเหนื่อยเหนื่อยมีคนเขาบอกว่าไม่กล้าโทรหาน้องเมย์เลยเพราะว่าน้องเมย์ชอบแกล้งน้องเมย์ชอบอําคนจริงเปล่า
2: ไม่จริงครับ
1: ใช่ไหม
2: เสียงดีอะไรครับ
1: พ่อจะเป็นคนเรียบร้อยขนาดนี้ใครจะไปแกล้งคนอื่นหรอใช่ไหมถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
2: ใจรวมบุมมั่ง
1: ไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็ต้องพูดได้แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงดวงใจของปังติ๊บมาครับ
1: ร้องให้ฟังหน่อย
2: ลืมมาเลย
1: เพราะว่าเธอคือดวงใจอ่ะลองสิเพราะว่าเธอคือดวงใจแล้วไงต่อ
2: เพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจลืมเมื่อไรเอา
1: สิโอ้ยลืมเนื้อเราไม่ต้องฟังแล้วนะ
2: ซึ่งน่ากว้างดีครับ
1: มีคนเหมือนเพื่อนกวางอีกคนแล้วกวางเขาบอกว่าเมย์ร้องเพลงเสียงเหมือนนักร้องเลยช่วยด้วยเคยฟังเพลงน้องเมย์บ้างปะล่ะ
2: เคยกว้างครับโสดแสนดี
1: อ๋อโสดแสนดีหรอ
2: ผมเป็นในยูทูบ
1: โอ้โหน่ารักมากแต่เอาดวงใจก่อนนะวันนี้นะ
2: ครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ยังไม่มีที่ครับ
1: ไม่มีเลยหรอ
2: ไม่มี
1: คนพิเศษที่สุดในชีวิตคือใครตอนเนี้ย
2: คือพ่อกับแม่คร
1: ับ อุ้ยน่ารักจังมอบให้พ่อกับแม่ได้ไหมล่ะ
2: ได้ครับ
1: นะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสว
2: ั
1: สดีจ้า

0: ค่ะในช่วงสายชิวๆใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับกับผลงานเพลงดวงใจจากปรางปรางทิพย์ค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ถ้าใครที่รู้สึกนะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนอนหน้าจอนานๆนะคะหรือว่าแบบ หรือว่านั่งหน้าจอนานๆนั่งดูโทรศัพท์นอนไปนอนมาบางทีโทรศัพท์ตกใส่หน้าด้วยใช้สุกยะได้นะสุกยะนะคะเขาเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคนในทุกๆรูปแบบว่าเวลาเราจะนั่งจะยืนจะนอนจะบิดอะไรอย่างเงี้ยมันปวดใช่ไหมล่ะใช้เจ้าตัวนี้เลยนะคะหอมมากๆเป็นหอมกลิ่นกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเขาใช้นวัตกรรมนาโนนะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะสบายใจได้กับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพนะคะใครเอาไปนวดไม่รู้แหละแต่น้องเมย์เนี่ยทั้งนวดทั้งเอาไปดมจริงมันช่วยให้มันผ่อนคลายได้นะคะวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
3: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้ลำคาญก็บอกกันเด้อ อันนี้อาจจะไม่ใช่เปิดเพลงอันนี้เป็นคำถาม
4: ลำคาญก็บอกกันเด้อครับ

0: ไว้ขอบคุณมาก
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องมากอดตัวเองกันก่อนแน่นๆเลยกอดแบบกอดแน่นๆกอดแน่นๆ เอามือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวานะคะตบไหล่ตัวเองเบาๆกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะนี่เพิ่งแบบกลางสัปดาห์เองนะบางคนบ่นแล้วว่าเพิ่งกลางสัปดาห์เองนะบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมทิชาอยากจะบอกว่ามันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างการเป็นดารากับการเป็นคนที่บุคคลรู้จักและสามารถนำไปทำอะไรได้หลากหลายมากๆอะไรบ้างล่ะนะคะช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมาค่อนข้างโด่งดังนะคะว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกับดาราเป็นรู้จักกับนักข่าวรู้จักกับพิธีกรรู้จักกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอาจจะไปถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยนะไปหาผลประโยชน์แสดงพฤติกรรมต่างๆว่าแบบเอ้ยเนี่ยฉันรู้จักกับคนนี้นะคนนั้นนะซึ่งเอาจริงๆนะหลายครั้งมากๆนะที่น้องเมย์เนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงหรืออะไรก็ตามเมย์ก็จะไปเจอกับ

แบบถ้าถ่ายก็จะต้องแบบขออนุญาตดีๆอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาจะไม่ใช่ฟิลเหมือนสนิทหรือว่าเป็นฟิลเหมือนแบบว่าโอ๊ยเล่นหัวเล่นหางได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จะแบบอยู่ในความเคารพอ่ะดังนั้นรูปที่มันออกไปมันก็จะไม่ใช่ฟิลแบบว่าเอาไปแอบอ้างได้ว่าโอ๊ยสนิทกับคนนู้นคนนี้สมมติว่าเป็นนายตำรวจดังอะไรเงี้ยสมมตินะแล้วไปถ่ายรูปกับเขาแล้วก็ไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นเนี่ยเจอแบบเนี้ยเยอะมากนะคะดังนั้นค่ะพวกเนี้ยคนเหล่านี้จะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะกฎหมายเขาก็มีบอกมาแล้วด้วยว่ามีการดูถูกดูหมิ่นชื่อเสียงทำให้รู้สึกเกลียดชังหรือเปล่านะคะหรือว่ากฎ PDPA ต่างๆที่เอาข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนำไปแสวงหาผลกำไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วหรือบางทีเนี่ยศิลปินเขาก็ศิลปินดาราส่วนใหญ่ก็จะมีแบบถือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมบางอย่างนะเชื่อไหมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนเนี้ยไม่เคยรับรีวิวอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆอ่ะเอาหน้าเขาอ่ะไปทำ AI แล้วก็แบบเหมือนขยับปากว่าเอ้ยเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะอะไรเงี้ยมีเพื่อนน้องเมย์บางคนที่ผมสวยมากๆผมเขาสวยๆนะผมยาวผมสวยถึงแบบตัดผมตรงอะไรเงี้ยแต่มองจากข้างหลังคือผมยาวตรงแล้วก็หนามากก็มีบางคนเอาผมเขาเอาหน้าเขาไปทำแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ไปคู่ด้วยไม่ต้องใครเลยอะอย่างพี่บุ๋มปนัดดาเงี้ยเรารู้จักกันอยู่แล้วอะแล้วก็รู้ว่าพี่บุ๋มเนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาตัวเนี้ยปกติพี่บุ๋มเขาจะโฆษณาแค่สบู่ใช่ไหมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่เราไปเห็นแล้วแบบมันใช่เหรอเราอะรู้แต่ว่าน้องเมย์เข้าไปดูในเพจนั้นนะมันจะมีคนที่เข้าไปพิมพ์ทำนองว่าแบบซื้อแล้วค่ะพี่บุ๋มตามแล้วค่ะอะไรเงี้ยอู้อยากจะไปสะกิดบอกเขามากเลยว่าอันนั้นไม่ใช่ค่ะพี่บุ๋มไม่เคยทำอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยจนบางครั้งก็อาจจะต้องแบบแคปไปบอกพี่เขาสะกิดไปบอกพี่เขาว่าเอ้ยพี่เนี่ยมีคนเอารูปพี่ไปขายของขายครีมขายโลชั่นอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแล้วดูท่าทางไม่น่ามีอย.ด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาจะเสพสื่อหรือว่าเวลาจะดูคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเช็คจากหลากหลายพื้นที่นะคะจริงๆเช็คง่ายมากๆนะก็เอาคลิปนั้นหรือลิงก์นั้นอะแปะแล้วก็ส่งให้ AI ตรวจอีกทีก็ได้เอา AI ตรวจ AI อีกทีนึงว่าอันนี้ใช้ AI ทำหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ตัวเองได้ไงอย่างบางคนเงี้ย มาถ่ายรูปกับคนนี้ทีคนนั้นทีคนนั้นทีแล้วก็บอกว่าโอ๊ยสนิทนะคะเพื่อตัวเองก็จะไปขายของขายนู่นขายนี่บอกเนี่ยคนนี้ก็ใช้คนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้ของฉันเหมือนกันนะเนี่ยฉันได้ถ่ายรูปคู่กับเขาด้วยจะบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะถ่ายรูปแบบตามงานอ่ะนึกออกไหมเหมือนฟิลแบบแฟนคลับอ่ะไปตามงานแล้วถ่ายรูปด้วยเฉยๆอ่ะก็ได้เหมือนกันหรือบางทีเจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็ทำฟอร์มเหมือนแบบว่าเหมือนนั่งกินโต๊ะเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันน่ะดังนั้นนะคะเรามัดระวังจริงๆเวลาจะดูอะไรนะจะซื้อของจะอะไรก็ตามคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยบ่อยมากดูอะไรมาแล้วก็แบบสั่งซื้อแล้วสุดท้ายก็ได้ของไม่มีคุณภาพมานะคะจริงๆมันตรวจสอบได้หลากหลายวิธีการสคบแจ้งได้ก็แจ้งเราจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะสามารถแบบว่าฟ้องก็ฟ้องเลยหรือกดรีพอร์ตก็ได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์นะว่าโอ๊ยคนนี้มันไม่ดีคนนั้นมันอย่างเงี้ยอาจจะเมนสักหนึ่งอันแล้วที่เหลือก็รีบกดรีพอร์ตไปนะคะมีคนบอกว่าจริงๆสามารถถ่ายกล้องหน้าแล้วกลับด้านได้นะก่อนถ่ายทอดสดตัวหนังสือจะได้ไม่กลับอ๋ออันเนี้ยหรอคะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะมันหนูทำไม่เป็นจบนะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝากดูด้วยแล้วกันเนาะพวกแบบว่าเก็บหลักฐานอะไรเงี้ยร้องทุกข์นะคะก็แคปไปแล้วก็ฟ้องร้องกันได้หาเงินกินขนมบ้างไปกันต่อจ้าในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มาแบบชิลๆเลยแล้วกันเนาะโกดำจากวสันต์17ไม้เมืองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะจ๊ะส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้น้องเมย์ยังรอสายอยู่นะคะรวมถึงคนที่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยอยากจะบอกว่าทิ้งเบอร์แล้วอย่าเพิ่งหายไปไหนโทรกลับทีไรหายทุกทีเลยไม่รู้หนีไปนอนหรือเปล่าหรือว่าไปไหนนะคะเดี๋ยวต้องให้น้องกวางลองโทรอีกหลายๆครั้งด้วยนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตทักทายกันบ้างแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังผ่านช่องทางแอปฟ้านะคะสวัสดีน้องไบสวัสดีพี่คิมเดอร์นะคะข้ามข้อความไปก่อนสวัสดีพี่ชัดชัยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุรยุทธพี่เมตตาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุบอกไปนอนแล้วนะจ๊ะขอบคุณสาระดีๆด้วยนะจ๊ะฟังแล้วมีความรู้สวัสดีนะคะพี่มุกด้วยบอกว่ามีพี่คนบอกว่าศรีสะเกษฝนตกแล้วครับครูนี่นะคะโอ้หลายพื้นที่ก็ฝนตกแล้วใช่ไหมพี่กชมนค่ะพี่อิทธิบูลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามานะจ๊ะมีบอกว่ากอดนะพี่นิดสวัสดีค่ะน้องแวนมาแล้วนะพี่แก้วสุวรรณบอกว่าฟังน้องเมย์จากอิสราเอลครับผมนะคะแล้วก็มีพี่ชาลองใช่ไหมบอกหิวเลย กินยั่วจ้าสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์นะคะทักทายพี่สรายุทธด้วยค่ะบอกว่าขอเพลงพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาด้วยนะสวัสดีพี่คมสันค่ะพี่แบ็คสกายสวัสดีด้วยค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าขอฟังเพลงไม่อยากเจอคู่กรณีหน่อยเด้อคู่กรณีพี่บุญทรัพย์บอกว่าฝากน้องเมย์น้อยนะฝากน้องหลังไมค์ด้วยเด้อว่าจากอุบลจ้าอ่ะมาอย่างหนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วมาลองรับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องเมย
3: ์ไปไหนมาจ้า อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าตอนนี้
4: อยู่สุพรรณจ้า
3: อยู่สุพรรณหรอ
4: ไม่จ้า
3: อยู่สุพรรณสาวสุพรรณสาวสุพรรณวันนี้ฝนตกหรือเปล่า
4: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
3: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
4: ใช่จ้า
3: แล้วเราไม่ได้เปียกฝนด้วยใช่ไหมเรา
4: ไม่จ้าไม่ได้ออกไปตากฝนกับไม่เปียก
3: ไม่ได้ไปตากฝนกับเขานะโอ้ช่วงนี้แบบไม่ไหวละเสียงน้องเมย์แบนไหมถามจริง วันเนี้ย
4: ไม่นะ
3: จริงเหรอหนูรู้สึกวันนี้เสียงหนูแบบบูบี้มากเลยอ่ะตื่นมาแล้วก็แบบโอ้มีไหว
4: ไม่ไหวก็ต้องไหว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวเลย
4: ใช่
3: ทำยังไงแล้วน่ะ
4: สุพรรณแล้วออกยัง
3: อะไรนะ
4: สุพรรณออกยังเนี่ย
3: สุพรรณออกยังวิ่งยังเดี๋ยวก่อน เราไม่เหนื่อยกันใช่ไหมเนาะ
4: ไม่เหนื่อย
3: แล้วก็ปกตินะ
4: ใช่ปกติ
3: เราก็ปกตินะเราก็ไม่ได้เหนื่ออะไรแต่อย่างใดเขาบอกว่าจริงๆคนกรุงเทพเป็นคนพูดเหนื่อนะคนสุพรรณพูดปกติ
4: แม้กรุงเทพเขาอย่ามาพูดเสียคนสุพรรณเราต้องพูดเหนื่อ
3: มีคนบอกว่าไม่ได้พี่เมย์ให้เขาแนะนำตัวก่อนอ่ะเด็กหญิงอะไรจ๊ะ
4: เด็กหญิงนกจากตากลีจ
3: ้
4: ะ
3: ทำไมล่ะจำเสียงกันไม่ได้เลย
4: รายงานตัวกับเพื่อนๆห้อง9/5โรงเรียนมหานครคอนเวน
3: ต์นี่ไงล่ะเขารู้โรงเรียนด้วยนะว่าไม่ได้นะเป็นเดี๋ยวนะช่วงนี้พี่นกกินอะไรมาวันนี
4: ้ไม่จ้ะ
3: อยากรู้เพราะว่าเมื่อกี้น้องเมย์เพิ่งกินข้าวเช้าเอง
4: อ๋อเพิ่งกินข้าวเช้าเอง
3: อืม
4: แล้วตอนเช้าหัวเล้จะกินตอนไ

0: คะนั่นน่ะสิแล้วน่าจะกินแค่มื้อเมื่อกี้แหละพอแล้วจัดรายการตื่นมารู้สึกแบบหนักหัวมากเหมือนไม่สบายแล้วก็นอนต่อนอนเสร็จอ่ะตื่นมากะว่าเออจะเดินไปสักนิดนึงเดินมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเวียนหัวนอนต่อ
1: โอเคน้องเมย์ไม่เคยได้พักผ่อนหรอมะพักผ่อนน้อย
0: เออทำไงดีอ่ะฝากพี่นกไปเล่นละครแทนให้หน่อย
1: ได
0: ้ได้เปล่า
1: เดี๋ยวเกิดพี่ดังขึ้นมาจะทำไงล่ะ
0: เอ้ยดีสิเดี๋ยวจะขอลายเซ็น
1: พี่ขอลายเซ็นน้องเมย์ไม่ใช่น้องเมย์มาขอลายเซ็นพี
0: ่เอ้าพี่ไม่รู้หรอว่าศิลปินคนอื่นอ่ะมีแต่แฟนคลับมาขอถ่ายรูปแต่น้องเมย์อ่ะขอแฟนคลับถ่ายรูป เออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านานๆเจอกันทีไง ไม่ค่อยได้เจอ
1: ใช
0: ่เออนะตกลงกินข้าวกับอะไรมาจ๊ะ
1: เมื่อเย็นกินข้าวกับต้มฟักมะนาวดองจ้ะต้ม
0: ฮึ่ยเหรอ
1: ใช
0: ่ต้มฟักแล้วก็ใส่มะนาวดองมันก็จะเปรี้ยวๆนิดๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใส่ไก่ด้วย
0: เขาเลือกต้มอะไรอ่ะ เอ๊ะหนูเคยกินป่ะนะมันเหมือนอะไรนะมันจะมีเปรี้ยวๆนิดๆเขาเรียกอะไรนะที่จับชายอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆจับชายปะ
1: จับชายมันไม่เปรี้ยวนะ
0: อ้อเหรอ ไม่รู้อ่ะไม่เคยกินอ่ะจริงเหรอเอามะนาวดองแล้วก็มาทำเป็นต้มอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่มะนาวที่เขาดองเป็นลูกๆแล้วก็มาใส่เป็นต้มกับไอ้ฟักแล้วก็ใส
0: ่หรอคะ ไม่เคยกินนะทำให้กินหน่อยจีอันนี้ซื้อมาหรือว่าทำกินเอง
1: ทำจ้า
0: อ๋อเหรอเออ
1: น้องเมย์เอาเมย์มาดิ
0: อะไรนะ
1: น้องเมย์มาที่มาสุพรรณที่เดี๋ยวทำให้กิน
0: เร็วๆนี้ไม่ได้ไปสุพรรณนะดิไปสระบุรี
1: เลยดิ
0: โอ้ต้องไปสระบุรีก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็คงได้เจอสักวันละเนาะได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้า
1: คนตกที่หน้าต่างจ้ะ
0: ร้องยังไงจ้ะ
1: เฮ้ยไม่อยากให้ร้องเลย
0: เฮ้ยซะหน่อยนะไม่ใช่อะไรตอนนี้กำลังไล่หาเพลงอยู่หาไม่ทันพิมพ์ก่อน พิมพ์อยู่พี่ร้องให้หน่อย
1: ร้องไม่เป็น
0: เฮ้ยสักเนื้อหนึ่งอะ
1: ไม่ได้
0: ท่องก็ได้ ฝนตกที่หน้าต่างนะจ๊ะ เป็นเวอร์ชั่นใครล่ะจ๊ะเนี่ย
1: ของฝน
0: กับพี่หลิวเนี่ยหรอ
1: ใช่จ้ะ
0: หรอโอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้แล้วก็พี่วันนิสาพี่สุวัฒน์แล้วก็พี่ไอ้พี่นันติดลำปางจ้ะแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็น้องเมย์คนสวยหน้าใหม่แล้วก็น้องฟางดิจ้ะ
0: ได้จ้ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยจ้ะ
1: ลืมแล้ว
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่น้ำพริกเผาหนักน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เออได้แล้วโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: จ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ
0: ้
1: าน
0: ะคะวันนี้น้องเมย์ก็จะอ่องๆนิดนึงนะว่าผลงานเพลงที่มีแต่ฟ้าแต่ฝนนะจ๊ะจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะผลงานเพลงจากนุ้ยสุวีนาอุ้ยผลงานเพลงนี้น่ารักจังเลยอ่ะนะคะสังกัดไอบูมมิวสิกไอบูมมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ชาญรงค์กลิ่นศรีสุขนะคะผลงานเพลงนี้น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะอยากให้ติดชาร์ตก็ขอเข้ามาเยอะๆนะคะที่4689400ในช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะส่วนคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะคะ82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทและน้ำยาง79บาทนั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้ววันนี้ไม่สบายขออนุญาตไปก่อนเออนะมีขอแนะนำผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานมาด้วยนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพราะเธอหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะเราหรือเปล่านะ จาก Innocent นะคะ The Innocent ก็เดี๋ยวมอบให้ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนนะครับจบไปทั้งหมด4เพลงก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนางวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งครับลุงแอลยอดรักสลักใจน้ำลงนกร้องนะครับจากคุณพี่อนันต์บุญนาคนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีด้วยนะครับกราบสวัสดีครับวันอังคารเข้าวันพุธนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้ส่วนทาง Facebook Live นะครับก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95นะครับพี่นงนุชณนครพี่เออินทิราน้องโอมพี่จรัสนะครับผมพี่ประจบครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวพี่แดงใจดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับมาแล้วพี่สุจัญญานะครับบอกว่าเพลงเพราะมากๆชอบค่ะนะครับน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ยูนิคครับพี่รามิดาครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่จรูนสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันนะครับ02-248-1366ครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: นี่น้องกูบอกเอ้ายอมจำนนฟ้าดินครับหลายคนอาจจะเจอความรักที่แบบว่าแม่ทำไมนะทำไมลองได้เชิญร้อง

อุ้ยมีคนฟังร้องไห้เหรออ่ะกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยโอ้บางครั้งเราก็ต้องยอมจำนนจริงๆ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับยอมจำนนฟ้าดินจากน้องโอ๊ตคณิตนะครับเป็นเวอร์ชันของน้องโอ๊ตเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับไปรับสายกันเลยนะฮะน้องกวางครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่ศรีดาสบายดีไหม
3: พี่ตื่นตั้งนานแล้วตื่นตั้งแต่น้องเมย์โทรไม่ได้แล้วก็ทำกับข้าวน้องเมย์จ้ามาเที่ยวสวนพึ่งสิเห็นละงอกออกมากมายเลยล่ะ
2: โอ้ยังไม่มีโอกาสเลยนะครับเอาไว้วันหลัง
3: กินหรือเปล่าเห็นละงอกอ่ะ
2: ยังไม่เคยกินเลยพี
3: ่โอ้ยอยู่เหนือไม่เคยกินเหรอ
2: ยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลย
3: ที่บ้านพี่แล้วเขาเรียกอะไรรู้เปล่าภาคอีสานเขาเรียกเห็ดละโงกแต่บ้านพี่เรียกเห็ดไข่หาและเห็ดไข่เหลืองถ้าไข่เหลืองก็เป็นไข่ไก
2: ่ครับโอ้ยพูดแล้วหิวแล้วตอนนี
3: ้โอ้อร่อยมากเลยอ่ะน้องเพชรเอ้ย
2: ครับผมพี่เสดาเอาไว้วันหลังเน
3: า
2: ะ
3: ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่หลับก็เลยต้มเห็ดเลยล้างไว้แล้วต้องมาค่ำเขาหากันทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องเพชร
2: ขอบคุณมากมากเลยครับพี่ศรีดา
3: หาบนเขาอ่ะ
2: พูดแล้วหิว พี่ศรีดาวันนี้จะฟังเพลงอะไรพี
3: ่พี่ทอดจะกอดบ่ได
2: ้บทเพลงจากพี่นางศิริพรเน
3: า
2: ะ
3: น้องเพชรจ๋าบอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ
2: บอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ คืออะไรฮะคืออะไร
3: ขอเป็นเพลงลูกทุ่งได้ไหมอ่ะ
2: เพลงลูกทุ่งเหรอ
3: พวกเพลงสติงอ่ะ
2: ครับ
3: วัยรุ่นเขาเต้นไม่เป็นอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อ
3: มันช้าช้าเนิบเนิบเน
2: า
3: ะแต่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่โอ้โหสามช้ามาเลยสามโจ๊ะมาเลย
2: ก็เคยพี่ชอบแนวประมาณแบบแนวสามแบบพวกสามช้าพวกโจ๊ะประมาณนี้ใช่ไหม
3: ว
2: ่
3: าไปเต้นกับคุณแม่ที่งานวัดที่ลังบัวบอกเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะสบายใจ
2: นึกออกเลย
3: ละมุนชาวบ้านไงน้องเพชรจ๋า
2: เข้าใจเลยครับ
3: รุ่นนี้แล้วเป็นสติงต้องวัยรุ่นนึบเนิบนึบเนิบรุ่นนี้เต้นไม่เป็นหรอก
2: ได้เลยครับผมเอาบทเพชรกึ่งทอดกรอบไปได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้ลูกเสียงลูกสายเลยจ้ามอบให้น้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
2: ครับผม
3: น้องกวางใช่หรือเปล่า
2: ใช่ครับใช่น้องกวางครับ
3: น้องกวางจ๋าอยู่ดึกนะพูดเสียงเบามากวัยรุ่นไม่ค่อยได้ยินน่ะไอ้รุ่นหูไม่ด
2: ีสงสัย
3: กลัวเขาจะลงการน้องเพชรเขาพูดอะไรเราก็ฮะ
2: เข้าใจเข้าใจนะฮะสงสัย
3: อย่างเกรงใจน้องเขาเน
2: า
3: ะ
2: อย่างน้องกวางอยู่เวลานี้ผมว่าน่าจะง่วงน่าจะง่วงมันเป็นเรื่องปกติทางโปรแกรมมันง่วงดีเจก็ง่วงเหมือนกัน
3: น้องเพชรจะทำกับข้าวได้สามอย่างแล้วเนี่ยแกงขี้เหล็กเนื้อย่างเนื้อ
2: โอ้สุดยอด
3: เ
2: ลย
3: เนื้ออะไรอ่ะไม่เอาเนื้อหมูหรอกเนื้องัวย่าง
2: ไป
3: แกงใส่
2: จัดไปนะฮะพี่ศรีดาครับเดี๋ยวผมจัดไปนี้ให้ฟังนะ
3: จ้าเป็นห่วงนะน้องเพชรจ้า
2: ขอบพระคุณมากมากครับ
3: ดูแลตัวเองด้วยนะจ้า
2: เช่นเดียวกันนะคะพี
3: ่
2: ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ศรีดาจากสวนผึ้งใช่ไหมครับกึดฮอตก็ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สิริลักษณ์ใช่ไหมครับสวัสดีไปถึงพี่คมคายครับสวัสดีพี่น้องน้องดาราวันนะฮะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะสวัสดีพี่วันวิสานะครับสวัสดีพี่เดฟป่าเดฟหานจิตนะครับบอกว่าหิวข้าวหรือเปล่าครับย้ำดึกแบบนี้ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดสักชุดดีไหมครับผมนี่จากป่าเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะครับผมโอ้ยผมไม่ได้ไปซอยมหาดไทยนานมากๆแล้วนะครับผมเอาไว้ว่าหลังเนาะถ้าไปเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีพี่หนูวันครับพี่จินดาครับพี่สว่างครับพี่จิมจิมพี่สาวพรมด้วงนะครับพี่สว่างครับผมพี่เมตตาพี่รามิดาครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่รุ่งจีนนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องดาราวันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmoney นะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับทักทายกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้าแต้บอกว่าทำงานกะดึกครับเช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็ทำงานกะดึกถึงเช้าเหมือนกันนะฮะตีสองหรือตีห้านะคะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณพี่โอเว่นนะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่มาแล้วพี่สุนิสานะครับพี่จุ๊บแจงครับผมน้องดาราวันครับพี่รุ่งจีนครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอตเสมอแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่จินดาแล้วก็สวัสดีพี่จิมจิมครับพี่กฤชมนครับพี่ CEO สวนยางนะครับพี่ยูนิคยูนิคครับพี่รามิดาด้วยนะครับผมแล้วก็ช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับตอนนี้ครับพร้อมหรือยังครับสายหน้าไมค์โอเคเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าลูกเป็ด
1: สวัสดีครับป้าติ๋วเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: ป้าติ๋วโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: นครศรีธรรมราชอ่ะลูก
1: จะนครเหมือนเดิมนะครับป้าติ๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ยังนอนอยู่เลย
1: ยังนอนฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: ขอเพลงของไม่พี่ลมพลนะลูกขายแรงแต่งงาน
1: ขายแรงแต่งงานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้แฟนเพลงลูกเพชรทุกเขียงทุกสายจ้า
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ป้าจำไม่ได้อ่ะลูก
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: จ้า
1: น้ำพริกเผาปันท้าย
2: น้ำพริกเผาปันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยกันไหนกันนั้น
1: ครับผมนะครับขอบคุณป้าติ๋วมากมากนะครับรักษาสุขภาพนะ
2: จะลูกเป็ด
1: ครับผม
2: พรุ่งนี้ขอเพลงแม่พึ่งลูกของพึ่งนะ
1: แล้วของพึ่งพรุ่งนี้เน
2: า
1: ะ
2: จ
1: ้าได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: จะรักษาสุขภาพด้วยนะลูก
1: ได้ครับเช่นเดียวกันนะครับป้าติ๋วครับ
2: จ้า
1: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: ครับนะครับป้าติ๋วจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปครับทั้ง4เพลงเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับขายแรงแต่งนางครับพี่ไมค์พี่รมพรครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไป4เพลงนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขายแรงแต่งงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะครับมนรักอะไรนะสร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับจากไอ้มนแคนแก่นคูนด้วยนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนพี่แปะพงศธรนะครับแล้วก็ฝันพอนะครับบทเพลงจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับทักทายทุกท่านนะครับพี่ปัญญาครับพี่ยายออดสามย่านนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เจริญบอกว่านราธิวาสฝนตกนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นันทาครับผมพี่มาลาพี่อัมภัยพี่ฮักตลอดขึ้นเสมอครับช่างแจ็คเทวานะครับป้าแต่ป้าแต่นะฮะพี่พิทวัฒน์นะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รุ่งจีนสวัสดีครับนะฮะน้องดาราวันครับพี่คมคายครับพี่พิทวัฒน์ครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงอะไรนะน้องนิวเคลียร์นะฮะโอ้ my god นะฮะไม่ได้เจอกันนานมากๆน้องนิวเคลียร์เป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตนะครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชัดกันต่อวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับวันนี้ก็คือบทเพลงซีด้าลุยไฟครับจากกล้วยสแตมครับสังกัด Big Love Music ครับคำรัฐนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตเรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับซีด้าลุยไฟครับกล้วยสแตมในช่วงของจอคิวิตครับ
2: จอคิวิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะคะอุ้ยสวัสดีในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับเข้าชั่วโมงที่3ครับพี่สาวขามพี่นันทาน้องนิวเคลียร์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะ พี่เรวัตบอกว่าวันนี้น้องกวางไม่น้อยมาไหมครับมาครับก็น้องกวางเขาก็อยู่ประจำเดือนนี้เลยนะครับถ้าน้องกวางยังไม่ติดภารกิจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าวันนี้น้องกวางอยู่นะฮะพี่เรวัตจะโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางก็ได้นะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสวัสดีไปถึงพี่ไพบูลย์นะครับบอกว่าตื่นมาให้กำลังใจครับผมนี่แล้วก็อะไรนะเดี๋ยวบอกทนร้านของฝากทางขึ้นดาวสุเทพเปิดดังจังเลยนะครับขอฟังเก็บแต่แพ้ส้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะครับแต่ว่าอ่ะเอาไปว่าผมเข้าใจนะครับว่าทักทายไปถึงพี่ๆที่อยู่ตรงทางขึ้นดาวสุเทพนะครับผมไม่ได้ไปดาวสุเทพนานมากๆนะครับผมชอบมากจริงๆนะก็ผมก็เป็นคนไม่สายนะครับแล้วก็มาอยู่เจียงใหม่แล้วก็มีความผูกพันนะครับสำหรับดาวสุเทพมากๆเลยนะฮะเอาไว้วันหลังเจอกันนะครับพี่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ออสสามย่านครับพี่สุชาดาสวัสดีพี่อรวรรณนะฮะโอ้ยมาทักทายกันแล้วนะครับไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยขอบอกนะฮะตั้งแต่ไปเวียดนามด้วยกันมาใช่ไหมครับตอนนั้นนะช่วงมหานครอะไรนะคาราวานอาเซียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดั้งรถไปเวียดนามทะลุกัมพูชาใช่ไหมครับประมาณนั้นนะแล้วก็แบบทะลุไปเวียดนามเลยนะครับอันนี้คือแบบนั่งรถขับรถกันนะฮะกี่วันนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจำได้ว่านานมากๆตอนนั้นผมไปกับพี่น็อปในเดียภูมินะฮะท่านน็อปท่านสกท่านสกบึงกลุ่มตอนนี้นะฮะตอนนั้นมันมากๆเลยนะฮะเอาไว้สักวันหนึ่งนะถ้าแบบทุกอย่างกลับมาปกติก็น่าจะได้ไปด้วยกันอีกนะครับผมสวัสดีครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับผม

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่และก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นจะไปไปไปจะน้องเก๋วันทการนะครับสาวเมียงสาวกำเมียงของเฮานะฮะแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เดวิดนะครับแล้วก็ไม้เมืองครับน้ำตาฟ้าแล้วก็หนอนผีเสื้อครับพี่หนูมิเตอร์ครับทั้ง4เพลงจบไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีในชั่วโมงที่3กับอรุณสวัสดิ์ Good morning ตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:20 นาทีแล้วนะครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 2:00 น. ถึง 5:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีครับพี่บรรเทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธีรยุทธนะฮะบอกว่าต่อด้วยสาระปักใจจะหล่อมากเลยนะฮะน้องเพชรครับเสียดายเนาะเวลาเรามีประมาณนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับสวัสดีไปถึงลุงต๋อยนะครับพี่สุมาลาครับพี่ธีรยุทธนะครับผมบอกว่าฟังในรถแมคโครนะครับผมนี่พี่สำรวยพี่นันทาพี่พินโยสวัสดีครับพี่รัตติยาครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เจริญนะฮะพี่ณรงค์ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตดาวันพี่ชิษณุพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับผมมาทำงานแล้วครับผมพี่นวลจันทร์นะฮะพี่สาวขามครับสวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะครับผมพี่สันทัศน์ครับพี่ไตรรัตน์พี่ผู้ใหญ่วันทักทายครับพี่บรรเทานะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่านะฟังเพลงเขาเรียกว่าฟังเพลงมันๆมาแล้ว4เพลงจัดไปครับอีกสักประมาณ 4-5 เพลงฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ
3: ขอเสียงสาวสุราษฎร์หน่อยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผมพี่แมนพ่อวายสวัสดีครับบอกว่าสีเพลงหนุกนานครับน้องเพชรครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากวงMy Mom Mamนุ้ยเวนครกนะครับจากพี่นุ้ยสุวีนาเวนครกบล็อกเกอร์ครับพี่บาวีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามครับแล้วก็รักหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะฮะจากน้องสยามโมทั้งสี

0: เพลงนะครับผมสวัสดีครับพี่บุญเลียนพี่มังกรนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ปริญญาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่อ้อมบ้านเรืองนะครับสวัสดีครับจากน่านครับผมนี่พี่นันทาครับพี่สุภัตราใช่ไหมฮะยายออดสามย่านทักทายครับพี่ประหยัดด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับร้านขายดอกไม้บางสะพานครับอรุณสวัสดิ์ครับผมพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่สามารถครับพี่เยเฮอร์ครับพี่โอไรอันนะครับสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่ชัยนรงค์นะฮะสวัสดีครับน้องออนิชาทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมนะครับทักทายกันหน่อยฮะพี่บุญเรียนครับพี่นีโพชนายนะครับบอกว่าสวัสดีตอนเช้าวันฝนตกพรำๆจานน้องเพชรนะครับพี่สุมาลาพี่ปราโมทนะครับพี่คณิตพี่สุนทรนะครับพี่เยเฮอร์พี่สามารถพี่แมมโพไว้นะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเพราะว่าผมก็จัดรายการช่วงนี้แหละ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถรับชมและก็รับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95นะครับถ้าใครที่มีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เหมือนกันครับหมุนมาทางคลื่น FM 95นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ไม่ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร

สาธุสาธุรวยกันแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันแล้วเหมือนเดิม 5:12 น.เช้าวันพุธ23เดือน9นะคะกระเดือนกันยายนเนาะ23กันยายน2569ค่ะวิทยุสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีลุงดีเชียงรายนะคะมาแล้วเช่นกันน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะพี่สมพรพี่หนูขำเพลงก็มาแล้วเนาะพี่สะอาดค่ะจำปาทองพี่ชลลี่นะคะเขียวมาเลยแต่เช้าแล้วก็ลุงจรูนค่ะญาติทิพย์สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่โจใจดีฝนทำท่าจะตกแล้วครับอยู่ที่สงขลาก็วันนี้ทำท่าหลายที่มากเลยนะคะก็เป็นการเตือนฉบับที่3นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับในวันนี้23-27กันยายนนะคะก็ทั้งเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของไทยภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยนะคะแล้วก็ใครที่จะเดินทางนะคะก็ต้องเตรียมเรื่องของ อุปกรณ์เนาะเดินทางก็ต้องมี อุปกรณ์มีอะไรนะคะที่จะช่วยดูแลสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะก็คือเรียกว่าวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงระหว่าง23-27อย่างระมัดระวังนะคะติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่จะหนักมากเลยนะคะคือสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะอันนี้ที่หนักมาก3จังหวัดส่วนหนักธรรมดาภาคอีสานก็มีชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะภาคกลางก็มีอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดวันนี้ภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครระนองและพังงาค่ะอันนี้เอาวันนี้ก่อนนะ23กันยายนนะคะอีส่วนกระแสข่าวเรื่องของมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีบอกว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งก็สร้างความกังวลนะก็มีการชี้แจงอย่างนี้นะคะในช่วงนี้หมายถึงวันนี้ถึง27เนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามที่ประกาศนะจริงบางแห่งนะคะแต่บางแห่งเท่านั้นเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีร่องมรสุมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นทีนี้ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนะคะสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนจะตกหนักและฝนตกสะสมก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงได้นะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะภาคอีสานตอนล่างที่จะหนักสุดนะคะภาคตะวันออกภาคเหนือก็มีแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคะรวมถึงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะต้องเฝ้าระวังนะอย่างเขาเรียกว่าอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนภาคใต้ก็เมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนติดตามประกาศและข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ว่าจะมีมหาอุทกภัยนะคะเพราะว่าทำใ
บางคนก็แชร์ไปโดยไม่ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาก็เดี๋ยวทำให้ตื่นตกใจแต่ว่าไอ้เนี่ยมีแน่นะคะเรื่องของจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเริ่มวันนี้23ถึง27กันยายนนะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันก็จะมาทุกปีแบบนี้แหละค่ะคือตกแบบมืดฟ้ามัวดินในบางพื้นที่แล้วก็ตกแบบคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะชาวสวนยางก็คงจะต้องทำใจหน่อยช่วงนี้นะคะตัดยางยากลำบากมากนะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะคะในหลายจังหวัดค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายยังว่างอยู่ค่ะ1สายโทรมาได้เลย022481366นะคะ022481366ค่ะเมื่อวานมีเกิดเหตุเรือประมงสอการจนะวารี888จมกลางทะเลนะคะมีลูกเรืออยู่ประมาณ20คนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าพบแล้วบางส่วนหมายถึงลูกเรือนะคะส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการค้นหานะคะเรือลำนี้เป็นเรือประมงนะคะจมลงเมื่อคืนวันที่21ตอน4ทุ่มนะพิกัดก็อยู่กลางทะเลเลยค่ะฝั่งจากแสมสารต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็มันคือเขาบอกว่าอยู่พื้นที่อ่าวแสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือไปในการเร่งค้นหานะคะช่วยชีวิตได้13

0: อนนี้สูญหายอยู่7คนสำหรับเรือลำนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลว่าสายเรือเนี่ยติดอยู่ภายในตัวเรือที่จมแต่ว่ายังไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้ก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของเรือก็จะออกจากทะลงออกจากฝั่งจะไปทะลงทะเลก็เนี่ยค่ะเนาะดูลมฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะสายมาแล้วเหรอคะหรือต้องโดนคะสวัสดีค่ะจะไปรับกันเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องสีพี่เล็กอยากถามหน่อยนึงนะคะว่าพี่ดูใน TikTok ทุกวันเลยค่ะดูใน TikTok เขาบอกว่าอะไรประกันโควิดเจอจ่ายจบแล้วพี่ก็เป็นมาตั้ง 4-5 ปีแล้วยังไม่ได้เงินสักที
0: ของประกันโควิดโอ้ตั้งแต่ช่วงแรกนู้นเลยใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ของบริษัทอะไรอะคะ
2: บริษัทเหรอรู้สึกจะอังคเนนะ
0: อังคเนประกันภัย
2: จ้ะพี่ก็ไปตามที่ตรงหน้าวัดเสมียนนารีที่เขาบอกให้ไปตามพี่ก็ไปตามสองครั้งแล้วพี่ก็อาศัยน้องขับรถไปจนทุกวันนี้ก็แบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอดีมาเจอในTikTokทุกวันเลยเงี้ยก็ยังคิดว่าจะที่ถาม FM95 พอเราฟังทุกวันอะไรนะ
0: ในTikTokเขาว่ายังไงอะพี่
2: เขาว่าบอกเจอจ่ายจบเริ่มจ่ายเงินแล้วจากลำดับที่เท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่าTikTokบางครั้งมันก็ไม่เป็นความจริงเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้ย
0: อันนี้คือไปยื่นเรื่องไว้แล้วใช่ไหมเพราะว่า
2: โอ้ยื่นตั้งแต่ตอนเป็นแล้วค่ะตอนเป็นใหม่ๆโควิดอะแล้วก็ไปยื่นเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าล้มละลายล้มละลายยังไม่จ่ายแต่ไปยื่นเรื่องไว้ก่อนแต่เราก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: ตอนที่พี่เล็กไปทวงนี่พี่เล็กไปทวงกับบริษัทเหรอหรือไปทวงกับกองทุนประกัน
2: ไปทวงก็จะเป็นใช่อ่ะกองทุนที่ว่าก็มันจะมีหลายบริษัทมีเจ้าหน้าที่ให้เราแบบพูดติดต่ออะไรเงี้ยเราก็ให้รายละเอียดไปหมดเลยอ่ะ
0: ค่ะแล้วจริงๆตอนนี้ผู้รับผิดชอบคือกองทุนกปว.นี่นะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วบังเอิญอ่ะแล้วแบบพี่เล็กก็มีลูกคนเดียวเนาะลูกก็อยู่ไกลอยู่แถวนู้นบางครูวัดแล้วอีกอย่างนึงพี่ก็ไม่รู้จะแบบถามใครแล้วคนอื่นเขาก็เช็คไม่เป็นแล้วเราก็กดทั้งโทรศัพท์กดดูตามที่เขาบอกว่าให้กดตัวนี้เราก็กดไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยแต่เจอทุกวันเลยนะเขาบอกโควิดเจอจ่ายจบอะไรแบบเนี้ยเริ่มจ่ายอะไรจะอะไรปีนึง2ครั้งเขาก็พูดประมาณเนี้ยจ้ะ
0: พี่เล็กลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัยนะเข้าสู่ใครที่เข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ใส่เลขรหัสประจำตัวแล้วก็เข้าไปเช็คในนั้นว่าค้นหาคำเรียกว่าสถานะคำทวงหนี้แล้วก็ระบุไปว่าของเราบริษัทอาคเนย์ประกันภัยเลขประจำตัวเท่าไหร่แล้วก็ค้นหาว่าสถานะของเราตอนนี้มันเป็นยังไงคือไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวไปแล้วเสียเวลา
2: แต่ลูกเขาก็เคยเช็คแล้วนะก็บอกแม่ก็ยังอยู่รออยู่เนี่ยเขาเข้าไปเช็คให้อยู่เขาก็บอกว่าเขาดูให้เวลาโทรไปบอกเขาแล้วบางทีเราก็แบบกดแชร์เป็นอยู่นะแชร์เอารูปที่ว่าเจอในTikTokแล้วส่งไปเขาดูเขาก็บอกดูแล้วแม่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็พี่เล็กขอเบอร์ของกปว.ไปนะคะโทรวันนี้เลย02
2: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอเดี๋ยวหาปากกาแป๊บนึง
0: ค่ะ
2: ศูนย์อะไรนะคะ
0: 02791
2: 791เหรอคะ
0: 791แล้วก็1แล้วก็4 3ตัวค่ะ
2: 791แล้วก็อะไรนะ
0: 1444
2: แล้วอะไรคะ
0: แค่นี้ค่ะโทรเลยแล้วก็ถามว่าตอนนี้สถานะสถานะของเราอยู่ในขั้นตอนไหน
2: มี8ตัวเองนะพี่เล็กจดเนี่ย
0: ก็ถูกต้องค่ะ8ตัวค่ะ
2: โอเค
0: 2 4 6 8 9 4ครับพี่02ด้วย02
2: จ่า02 7 9 1 1 4 4
0: แล้วก็1 1อีกตัวนึง1 4 4 4
2: 1 3ตัวหรือ2ตัวคะ
0: 2ค่ะ2ค่ะ
2: ค่ะ2แล้วค่ะ7 9 1 4 4
0: แล้วก็1 4 4 4
2: 4กี่ตัวคะ
0: 4 3ตัวค่ะ
2: อ๋อโอเคครบแล้วค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละวันนี้ลองโทรในช่วงสักประมาณ 8:30 น.เป็นต้นไปนะคะเราเข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วหรือยังอันนี้เป็นเบอร์ตรงของกองทุนประกัน

0: น่าจะไปซึ่งจะเป็นคนจ่ายเงินแทน
1: จ้าจ้า
0: ของหลายบริษัทตอนนั้นที่ประกันโควิดกันไว้นะพี่นะลองลงเช็คอีกทีหนึ่งนะคะ
1: จ้าจ้า
0: ขอ
1: คุณมาก
0: ได้นะคะพี่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้ได้ขอให้ได้เงินสวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้าจ้า

0: นี่ค่ะเช้าคุณปอสวัสดีดงๆนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ซีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: มาเจอกันแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ผมหลายคนกังวลเรื่องมหาอุทกภัยนะคะก็กรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นมหาแต่ว่าก็มันจะเป็นฝนตกที่รายงานไปนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเนาะ
1: ตกหนักแบบหนักแบบ200-300มิลเลยนะพี
0: ่ใช่นะคะจนไม่ถึงขั้นที่แบบแชร์ข้อมูลกันเดี๋ยวทำให้ตกอกตกใจนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานเนี่ยแจ้งว่าจากการคาดการณ์นะคะปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะวันที่29นะคะที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เจ้าพระยานะคะ1,400-1,450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ยังจะมีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ150-200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเป็น1,650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะคะก็ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำทุกปีที่เราอ่านข่าวกันนะคะนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอยุธยานะคะรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำฟังแล้วก็สบายใจนะคะแต่ก็ไม่ประมาทแต่ไม่ประมาทละกันนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ทางอธิบดีปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการชี้แจงสำหรับเมื่อวานนี้ว่ากรมชลนั้นเนี่ยมีการคาดการณ์แบบนี้แต่ว่าที่ต้องระวัง10จังหวัดภาคกลางเลยก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะตรง
1: ครับผมนะ
0: เตรียมรับ
1: ก็ใช่จับตาฝนแล้วกันนะครับดูว่าฝนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมน้ำขังช่วงเนี้ยนะครับในช่วงถึงวันที่27เนี่ยนะฮะ
0: ทุกปีทุกปีนะคะก็เอาอย่างเมื่อวานเนี้ยที่ศพเมย์อ่ะโอ้โหเลนบอมถล่มเลยนะคะนี่ในภาพก็บอกว่าประชาชนหนีตายจ้าละวันเลยตรงอำเภอสุขเมยตำบลแม่สามแลบนะคะสะพานโรงเรียนถูกน้ำป่าพัดขาดเสียหายไปเลยถึงจากภาพแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันรุนแรงมากเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกปีนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉับพลันจริงๆนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เคยเตือนนะแล้วมาแบบสีโคนมาเลยขี้โคนมาเลยอ่ะชาวบ้านนี่คือแบบหนีตายเลยอ่ะไม่เอาแล้วถึงเวลานั้นคือไม่เอาอะไรแล้วค่ะต้องหนีตายก่อน
1: ครับ
0: มันจะมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะ
1: เพราะเนี่ยเช้านี้กรมอุตุเพิ่งออกประกาศมานะครับ
0: ค่ะ
1: นะก็หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกฝนจะตกหนักในภาคกลางเนี่ย 70% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย 80% ของพื้นที่นะวันนี้นะ
0: หนักสุดเลย80นะคะ
1: ส่วนเหนือกับอีสานเนี่ย 40% ของพื้นที่นะครับอย่างที่บอกว่าร่องความกดอากาศของจากเวียดนามเนี่ยมันจะเข้าไทยอ่ะคราวนี้มันจะเข้าแบบเข้าตรงกลางมันก็เลยทำให้ภาคกลางกับอีสานล่างเนี่ยนะครับฝนตกเหนือกับอีสานตอนบนเนี่ยกลับไม่เท่าไหร
0: ่
1: กลับไม่เท่าไหร่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อย่างที่กรมอุตุคาดการณ์ก็คือจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางจังหวัดทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
0: ก็ตอนนี้นาข้าวอ่ะน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างกำลังออกดอกออกรวงค่ะน้องดุ้งหลายพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะคะคือมันจะมีการปลูกกันตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาก็จะไปเกี่ยวเดือนธันวาจะมาเกี่ยวข้าวแต่ว่าพอมาเจอฝนเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ต้องทำใจอีกแล้ว แล้วก็อย่างเงี้ยทุกปีเนาะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะเราหลีกเลี่ยงได้ไหมว่าจะไม่มันก็ไม่ได้อีกเนาะไม่ได้จริงนะก็เห็นใจสำหรับชาวนานี่ก็บอกว่าเนี่ยที่ชัยนาทนะเป็นพันไร่เลยค่ะที่เดือดร้อนนะคะน้ำท่วมค่ะมาดูเรื่องของใครก็ตามนะคะที่เก็บของได้เราก็จะชื่นชมเสมอนะเราไปส่งตำรวจไปคืนเจ้าของพี่แท็กซี่อะไรอย่างเนาะแต่ล่าสุดมีพอลล่านะคะพอลล่าเนี่ยก็ชื่อนพพลขุนจรนะด้วยอายุ39เป็นหนุ่ม LGBTQ ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนนะคะเขาเก็บมือถือ iPhone ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีได้ที่ถังขยะในหอพักอยู่ที่อุดรทีนี้เนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาตามเจอปรากฏว่าคือเขาใช้เทคโนโลยีเนาะก็ตามเจอว่าโทรศัพท์เขาอะพิกัดอยู่ในตลาดโพสีทีนี้เขาก็ตามไปหนุ่มเล่ร่อนเนี่ยพอลล่าเนี่ยเขาก็ถอดซิมแล้วก็เตรียมจะนำไปขายคราวนี้เจ้าของนักศึกษาเนี่ยเขาก็โมโหด่ากันเดือดเลยนะคะก็เลยไปแจ้งความข้อหารักทรัพย์ส่วนพอลล่าก็บอกกับตำรวจว่าก็หนูเก็บได้ในถังขยะอะค่ะไม่ได้ขโมยตำรวจก็คุมตัวพอลล่าไปที่โรงพักทีนี้ปรากฏว่าพอเป็นข่าวเนี่ยเหมือนทัวร์จะไปลงเจ้าของมือถือคือถล่มหนักเลยค่ะก็บอกว่าประมาณว่าเอาก็โทรศัพท์เข้าเองไปทิ้งโทรศัพท์ในถังขยะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอรู้ว่าโทรศัพท์ไม่ได้หายไปก็ไม่ได้เงินใจก็บอกเขาก็ติดตามนะหลังจากรู้ตัวว่าเอามือถือไปทิ้งขยะเนี่ยก็10นาทีหลังจากนั้นนะคะเขาก็รู้ว่ามือถือหายเนี่ยก็ตามจากซิมตัวเองนี่แหละก็รู้ว่าอยู่แถวตลาดโพสีเขาก็บอกว่าโมโหเพราะว่าโทรไปแล้วเนี่ยพอลล่าคนเล่ร่อนเนี่ยพยายามปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมซึ่งวันแรกเนี่ยจะดำเนินคดีแต่เห็นใจก็จะไม่ดำเนินคดีแล้วแต่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสารเสพติดปรากฏว่าพอลล่าฉี่ม่วงก็ต้องดำเนินคดีในข้อหานั้นนักศึกษาบอกผมไม่เกี่ยวไอ้ข้อหาฉี่ม่วงเนี่ยนะคะทีนี้ตามหลักถ้าถามตำรวจนะคะหัวหน้างานสอบสวนของโรงพักเมืองอุดรธานีบอกว่าหลักทั่วไปนะใครก็ตามที่เก็บทรัพย์สินของคนอื่นได้ถ้าเจ้าตัวยังไม่ตามหาผ่านไปนานถึงจะตามเจอโดยหลักแล้วมีความผิดฐานยักยอกแต่ถ้าผู้เสียหายก็ติดตามแล้วตามเร็วไปเจอเนี่ยอันนี้เข้าข่ายลักทรัพย์เลยทีนี้เคสนี้เนี่ยเก็บได้ในถังขยะไงเจตนาก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาติดตามไม่ใช่ว่าเขาละเลยเขาตามเขาลืมเขาก็ตามเพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าพอลล่าเนี่ยมีความผิดเจตนาลักทรัพย์แม้ว่าผู้เสียหายจะเผลอเลยหลงลืมทิ้งขยะไปแล้วก็ตามแต่เขานึกขึ้นได้เขายังตามอยู่ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเพราะว่าเขาประสงค์จะเอาคืนเขาไม่ได้แบบตั้งใจจะทิ้ง
1: เลยเนาะ
0: ก็เลยเป็นเรื่องเลยค่ะเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นสภาพของพอลล่าก็น่าเห็นใจแหละคือเขาก็คิดของเขาเองว่าเขาไม่ได้รักอ่ะเขาหาในถังขยะแล้วเจอเอาหมายความว่านั่นคือการทิ้งแล้วในความหมายในการตีความของเขา
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจ้าของโทรศัพท์มาแจ้งความตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทิ้งเขาหลงลื
1: ม
0: ก็สุดท้ายพอลล่าก็ต้องติดคุกนะเนี่ย
1: ครับ
0: ฉี่ม่วงก็คดีหนึ่งลักทรัพย์ก็คดีหนึ่ง
1: โ
0: อ้ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ละกันเนาะ
1: เป็นบทเรียนไปเป็นบทเรียนไป
0: ใครที่เจออะไรก็ถ้ามันเป็นมีราคาอะไรประมาณนี้ก็อยากคือ iPhone น่ะยังไงก็ตามเจอถอดซ ซินก็เจอนะคะตรงๆก็มันมีที่กัดอยู่นะคะ
1: อย่าหาทำอย่าหาทำ
0: อย่าเก็บไปคือถ้าเก็บได้ก็เดี๋ยวรอเอาไปให้ตำรวจไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าสมมติไม่มีเจ้าของมารับเดี๋ยวค่อยได้เรานั่นแหละแต่ต้องผ่านไป1ปีเหมือนกับเงิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเมื่อวานนี้เลยพี่ที่โพธารามนะครับราชบุรีนะฮะไรเดอร์เอาพิซซ่ามาส่งนะฮะแล้วไม่รู้ว่าพี่ไรเดอร์เขาอยากกินหรืออะไรนะพี่คือพอมาส่งเนี่ยเอามาวางปุ๊บแกทำเป็นถ่ายรูปส่งงานนะ
0: ว่า
1: ปุ๊บ
0: ถึงแล้วถึงไปทางแล้ว
1: ส่งมาให้กับคนสั่งนะถ่ายรูปปุ๊บว่าเอามาวางที่ตรงนี้แล้วนะเป็นกล่องนี้นะพอแกถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแกมองซ้ายมองขวาแล้วถือติดกลับไปเลย
0: เอา
1: ในกล้องเห็นอย่างนั้นเลยนะคือแกเอาไปส่งที่หน้าอบต.แห่งหนึ่งนะครับไปส่งที่หน้าอบต.ขออภัยไม่ใช่ราชบุรีที่ศรีมหาโพธินะครับ
0: ปราจีนบุรี
1: ที่ปราจีนนะฮะ
0: ค่ะ
1: หน้าอบต.เนี่ยเขาจะมีเก้าอี้นะครับตัวหนึ่งที่เขาให้เอาไว้วางของเหมือนจะเอาใครไรเดอร์อะไรมาส่งของให้วางไว้ตรงนี้แหละนะครับ
0: จุดนี้เลย
1: แกก็ใช่แกก็เหมือนกึ่งเอามาวางกันแล้วก็ยืนถ่ายรูปจากมือถือนะถ่ายเสร็จแล้วก็หยุดติดกลับไปเลยพี
0: ่โอ้โ
1: หหยุดติดกลับไปเลยพิซซ่าสองถาด
0: สองถาดด้วย
1: สองถาดด้วย
0: เอากลับไปทั้งสองถาดเลยเหรอ
1: เอาไปทั้งสองถาดเลยไม่แกะเลยเอาไปทั้งสองถาดเลยนะครับ
0: เออ
1: ทีนี้พนักงานของอบต.เขาก็ออกมาจะมาเอาพิซซ่าเขาเนาะว่าในระบบมันชี้แจงว่าได้แล้วนี่นะครับออกมาดูเอ้า
0: ไม่มี
1: หาย
0: พ
1: ิซซ่าหายเธอบอกว่าแฟนเธอที่เป็นตำรวจเนี่ยสั่งมาให้ด้วยนะ
0: โอ้สั่งให้กินที่ทำงาน
1: สั่งให้กินก็เลยนั่นแหละนะครับไปเปิดวงจรปิดดูเลยว่าพิซซ่าฉันหายไปไหนไปเจอนะครับว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปส่งงานเสร็จเอากลับบ้าน
1: หยิบติดมือไปด้วยครับพี่โอ้โห
0: เขาอาจจะลืมไหมหรือยังไงไม่ร
1: ู้แต่ก็คือเหมือนเจตนาไงพอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยนะครับใจก็โมแต่พอวงว่าส่งรูปแล้วก็คงจะคุยกับผู้สั่งอ่ะนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าแกติดมือกลับไปหรือว่าตั้งใจตั้งใจไม่วางหรือยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็
0: หรือสมมติถ้าจะกิน
1: เองก็ต้องทำ
0: ก็น่าจะเอาไปแค่ถาดเดียวไหมทำไมต้องหยิบไปทั้งสองถาด
1: เอาไปมันก็คิดได้หมดมันก็เหมือนกับว่าคือถ้าเอาไปสองถาดมันก็ดูแบบอุ้ยผมไม่รู้ผมวางไว้แล้วผมถ่ายรูปส่งงานเสร็จผมก็วางไว้แล้วผมก็ไปเลยถ้าเอาไปถาดเดียวเนี่ยมันจะดูมันต้องมาตอบคำถามอีกว่าทำไมมีถาดเดียวถาดสอง
0: ตั้งใจไปหน่อย
1: ตั้
0: งใจ
1: เออเร่งเลยเขาก็พี่พนักงานเอามาต่อคนที่สั่งเนี่ยนะฮะคนที่แฟนสั่งพิซซ่ามาให้เนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไรเดอร์คนนี้มีเหตุจำเป็นที่ต้องเอาอาหารกลับไปขอให้มาบอกอย่างเช่นแบบอยากจะไปให้ลูกอยากจะไปกินเองหรือไม่มีตังค์จริงๆให้มายอมรับขอให้กลับมายอมรับเธอบอกว่าเธอให้อภัยเธอให้ได้เลยเธอจะไม่เอาเรื่อง
0: ด้วยไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับแต่ถ้าแต่ถ้ายังเงียบนิ่งเฉยไปหายไปแบบนี้เนี่ยเธอจะแจ้งความนะครับเพราะว่าเธอไม่รู้เจตนาว่าพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะเอาไปเนี่ยเจตนาแบบว่าฉวยโอกาสนี้หรือเปล่าเธอไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแต่ถ้ากลับมาบอกยอมรับตรงๆเลยว่าอยากกลับไปกินเองเศรษฐกิจไม่ดีผมอยากกินพิซซ่าผมไม่มีตังค์ครับมาบอกเลยเธอบอกว่า เธอยินดีให้เลยยินดีให้ครับผม
0: โอ้โหก็คือแฟนสั่งพิซซ่ามาให้ก็ไม่ได้กินเนาะอันนี้ไม่รู้เจตนาจริงๆว่าไรเดอร์ลืมหรือว่าอะไรยังไงเมื่อคืนหรือว่าไม่คือแสดงตนดีกว่าว่าเพราะอะไรหยิบติดกลับไปหรอองงมาก
1: เอาจริงนะผมว่าไม่คนเราไม่ลืมหรอกใช่ไหมพี่ถ่ายรูปเสร็จวางกลับมันหลักมันมีแค่นี้แหละคนมาส่งของอ่ะ
0: ใช่ไหมไม่รู้ค่ะมาดูนี่หน่อยเมื่อวานนี้ใครที่ใช้ยาแก้ไออยู่นะคะเมื่อวานบชน.นะคะเข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม2แห่งที่สมุทรสาครค่ะแต่ว่าเป็นฝ่ายสืบของบชน.นะคะจุดแรกนี่ไปโรงงานขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะโอ้โหโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานชั้นเดียวเจอคนงานเป็นชาวพม่า8ลาว1ไม่มีไทยเลยกำลังบรรจุยาแก้ไอลงในขวดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตตัวยาบรรจุอยู่ในถังสีน้ำเงิน100กว่าถังนะฮะสลากผลิตภัณฑ์แล้วก็ปลอมหมดที่มาแปะข้างขวดนะคะก็ยึดไว้เป็นของกลางดูนี่โรงงานทำยาแก้ไอไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนี่คือจุดแรกนะคะจุดที่สองอยู่ห่างกันจากจุดแรกถึง16กิโลลักษณะเป็นโกดังสีดำชั้นเดียวไม่มีเลขที่อยู่กลางทุ่งนาเหมือนกันที่นี่ใช้เป็นสถานที่ผสมตัวยาแก้ไอพบหม้อต้มโอ้โห
1: จะต้มน้ำไปกระท่อมยิ่งหนักเลย
0: ต้มเอง
1: อันนี้ยิ่งหนัก
0: ต้มเองเลย10ใบนะคะหม้อต้มนะน้ำเชื่อมและถังบรรจุอีก200กว่าถังคาดว่าต่อวันนะคะจะบรรจุได้ 100,000 ขวดลักษณะก็คือสำหรับเตรียมและผสมวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ข้างในก็ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดนะคะคืออันนี้ตำรวจเขาได้รับเบาะแสมานะคะแล้วก็ลงพื้นที่ก็ไปเจอรถกระบะตู้ทึบสีขาวต้องสงสัยพบว่าน่าจะลักลอบใช้ขนส่งวัตถุดิบแล้วก็ผิดพันยาที่ถูกปลอมแปลงก่อนที่รถคันนี้จะเลี้ยวเข้าโกดังแห่งหนึ่งที่นาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครพอรถจอดสนิทปุ๊บนะคะตำรวจก็ขอตรวจค้นคนขับก่อนเลยแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยก็เป็นพม่าอีก2คนคือคนขับคนส่งคือไม่มีคนไทยเลยอ่ะบางทีขับรถส่งอะไรเงี้ยใช้พม่าหมดคนขับก็ให้ข้อมูลว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำมาว่ามีงานให้รับจ้างขับรถเอาไหมให้มาส่งยาแก้ไอที่กรุงเทพนะคะพิกัดนี่คือว่าให้ขับรถมารับแกนลอนสินค้าก่อนจะนำไปส่งให้รถอีกคันหนึ่งยอมรับว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกไม่ค่าจ้าง500บาทแต่ตำรวจชุดสืบไม่เชื่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโกดังก็เจออุปกรณ์การผลิตนี่แหละค่ะเป็นจำนวนมากและลักษณะกำลังกรอกอยู่นี่นะคะกรอกกันแบบนั่งยองๆเลยค่ะแล้วก็เอาไอ้กระบวยที่ขอโทษนะที่กระตักในห้องน้ำปั๊มอ่ะน้องขันนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ขันมีด้ามอ่ะกอกันอย่างนั้นเลยกอกันสดๆนะคะถุงมือถุงมือนี่ไม่ต้องพูดถึงกอกันวันละแสนขวดนะคะ
1: โอ้โห
0: ทำมานาน2ปีแล้วนะคะโรงงาน
1: อย่าทำเองกับมือปลอดภัย
0: กับมือจริงๆ
1: โอ้
0: แล้วมันมีตัวยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่น้ำเชื่อมมันมีแน่นอนก็แสดงว่าตัวยาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรก็คือมีแค่น้ำเชื่อม
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็เป็น
0: โอ้ย
1: สูตรที่คิดค้นมาเอง
0: แล้วไปส่งขายที่ไหนก็เมื่อวานนะคะ
1: มันมียี่ห้อเลยไหมพี่ถึงขนาดมียี่ห้อเลยไหม
0: คือตำรวจเองก็บอกว่าจริงๆอ่ะได้รับข้อมูลมาบางส่วนจากบริษัทยานั่นแหละเขาประสานข้อมูลว่าเนี่ยเจอยาแก้ไอปลอมถูกลักลอบเอาไปขายในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันเนี้ยจนพบเส้นทางของกลางอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก่อนขยายผลมาแหล่งผลิตอยู่ที่มันรอยต่อกันนะเนาะกรุงเทพกับสมุทรสงครามเนี่ยค่ะ คือข้อมูลจากร้านขายยาก็พบว่าตอนนี้ยาแก้ไอปอมอยู่ในตลาดพื้นที่ภาคใต้เยอะมากก็เลยตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบขนส่งก่อนประสานตำรวจพบแหล่งผลิตอยู่ที่นี่นี่เองนะคะ2ปีแล้วอ่ะคิดดูแล้วออกไปกี่แสนกี่ล้านขวดแล้วนุ่งโอ้โหคือไอ้พวกปลอมพยายามให้เหมือนของจริงมากรสชาติฉลากฝาขวดนะคะคือมันเหมือนอ่ะเหมือนซะจนแบบร้านขายยาเองก็ไม่รู้ว่าจะจับ
1: ใช่แล้วเวลาไอเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยเราชอบไปซื้อยามาจิบกินเองนะ
0: ใช
1: ่แบบ
0: จะไม่ไปโรงพยาบาลหรอกไปรักษายานี่แหละ
1: ใช่กินชนิดที่แบบกระดกขวดทีละแบบหลายชั่วโมงเลยแบบจิบจิบจิบคือให้มันชุ่มคอไว้อย่างเนี้ย
0: เออนั่นแหละเออจิบจิบ
1: อยาก
0: ได
1: ้ไอปอนด์ไป
0: นะคะเนี่ยอันนี้เราคาดเดาว่าพวกนี้มันน่าจะไปขายพวกธุรกิจต้มน้ำใบกระท่อม
1: อ๋อ
0: คิดว่านะคะอันนี้คาดเดาแล้วส่งมาทางใต้ด้วยนะคะส่งมาทางภาคใต้ด้วยนะคะคือขายดีมากกับน้องรุ่งน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยค่ะขวดละร้อยอย่างที่ดู
1: ทำเรียกว่าวันละแสนขวดนี่แสดงว่ามันต้องขายได้ไม่น้อยล่ะพี
0: ่ใช่
1: ก็เนี่ย
0: ด
1: ู
0: มูลค่าความเสียหายนี่อาจจะสูงเป็นร้อยล้านเลยนะคะเดี๋ยวตำรวจขยายผลต่อว่าใครเป็นให้เช่าพื้นที่โกดังผู้สั่งการเป็นใครนายทุนเป็นใครคือไม่มีคนไทยเลยค่ะพม่ากับลาวเท่านั้น
1: โอ้นะ
0: แล้วคนเอาไปขายเนี่ยใครล่ะใช่ป่ะ
1: ครับเอาใครเคยซื้อไปใช้พี่ปูซื้อหรือเปล่าเนี่ยกินน้ำท่อมเปล่าเฮ้ยก็ตื่นเช้าเนี่ยเออผู้ฟังเขาเลยส่งมาบอกใครซื้อยาแก้ไอไปใช้ซื้อที่ไหนกันนะ
0: กินแล้วเสียงใสกิ้งเลยกิ้งเลยนะคะจริงๆนะร้านขายน้ำต้มใบกระท่อมนะตอนเช้านะวัยรุ่นน่ะไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นหรอกเออคนแก่ก็มีเราเห็นเป็นยืนเข้าคิวซื้อนะคะตรง
1: ๆซื้อน้ำท่อมเลยใช่ไหมพี่นะ
0: ต้องใช่ขายดีมากอ่ะขวดละ80ขวดละ100มันใส่ไอ้นี่แหละไม่รู้ส่วนผสมใส่อะไรบ้างปัจจุบันนี้เขาบอกว่าจะมีน้ำอัดลมมีบ๊วยแล้วก็มียาแก้ไอแล้วก
1: ็
0: ขั้นตอนการต้มเนี่ยนะคะขอโทษนะตกกระปกตกมกมากใครที่กินอยู่นะขอบอกเลยว่าคุณกำลังกินอะไรไม่รู้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เดี๋ยวจะป่วย
1: จริงๆนะจริงๆ
0: ค่ะเนาะเนี่ยเรามีคลิปอยู่หนึ่งคลิปมีคนส่งมาให้นะคะสถานที่ผลิตต้มน้ำใบกระท่อมนะใครอยากได้เดี๋ยวส่งไลน์ให้นะโอ้โคตรสกปรกเลย
1: ก่อนจะมาเป็นขวดนี่ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ค่ะก่อนจะมาเป็นขวดขายคือต้มเสร็จแล้วก็เอามากองเสร็จแล้วก็นั่นแหละเอาน้ำมันแล้วก
1: ็
0: ใส่ไอ้พวกยาแก้ไอน้ำอัดลมอะไรลงไปแล้วก็มาขายขวดละร้อยโอ้โหเนี่ยวันนั้นเราคือรู้จักเด็กอยู่คนหนึ่งเนาะก็สนิทกันเนาะเราถามว่าอกินอะไรอ่ะก็บอกน้ำกระท่อมทำแบบหน้ายิ้มแบบยิ้มแบบอายๆนะโว้โอ้ใครกินน้ำต้มใบกระท่อมนะโอ้ชิบหายแล้วก็พูดเล่นๆอย่างนี้นะเขาก็อายเลยคราวนี้เขาก็อายเลยบอกพี่กินทำไมเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยใบกระท่อมอ่ะเขาไม่ได้จับเลยเธอก็ไปเด็ดมาเคี้ยวมากินสิกินใบสดเลยไปซื้อทำไมเป็นร้อยอ่ะวันละขวด100บาทค่าแรง300ซื้อน้ำกระท่อม100ตกเงียบไปซื้อ10บาทเป็นใบมาเคี้ยวดีกว่าถ้าจะกิน
1: ไม่อร่อย
0: ไม่อร่อยใช่อันนั้นก็ยอมรับว่าไม่อร่อย
1: เคี้ยวใบไม่อร่อยกินน้ำมันชื่นใจ
0: ม
1: ัน
0: ชื่นใจใช่ไหมแล้วก็ใส่อะไรให้ไปนะเนี่ยตัวยาแค่ไอ้ปลอมอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะระมัดระวังนะ
0: นี่พี่บอกว่าหมู่บ้านดิฉันต้มขายจนรวยนะคะ
1: ใช่ไหมโอ้โห
0: รวยจริงๆรวยพวกนี้รวยไอ้คนต้มไม่กินคนกินไม่ต้ม
1: อืม มันมีผลต่อสุขภาพไม่รู้อะไรไปบ้างกินอะไรเข้าไปบ้าง
0: ขอโทษที่สมหมายด้วยกำลังกินอยู่เลยพี่ก็เลิกเถอะถ้าพี่ต้มเองอ่ะโอเคเลิกซื้อพี่ต้มเองก็ได้หรือพี่กินใบสดก็ได้ค่ะพี่ใบสดมันเป็นยานะมันเป็นสมุนไพรเป็นยาจริงๆ
1: กินอะไรก็ระวังนะครับอย่างเช่นคุณลุงคนนี้อันนี้อุทาหรณ์ทุกคนเลยนะเตือนตัวเองด้วยก็ได้เตือนพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับที่เพชรบูรณ์แกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นติดคอหายใจไม่ออกนะลูกชิ้นเนี่ยกลมๆเนี่ยนะฮะท่านใครที่แบบอายุเยอะๆหน่อยบางทีอาจจะต้องหั่นครึ่งกัดก็ได้กัดครึ่งนึงหรือหั่นครึ่งนึงก็ได้นะครับอย่ากินทั้งลูกนี่ลุงก็ยังโชคดีนะคนที่นั่งกินอยู่แถวนั้นเนี่ยเขามีพื้นฐานการช่วยชีวิตนะเขามาเหมือนมายกตัวรัดแบบรัดตัวให้ลูกชิ้นมันบุ้งออกมาได้ฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหรอดอย่างหวุดหวิดแล้วยังไม่พอคนเรานะลุงนะสุดยอดจริงนะพี่พอลูกชิ้นหลุดออกมาปุ๊บกลับไปนั่งกินต่อ
0: โอ้ไม่เป็นไรเลยใช่ไหม
1: แกนั่งแกกลับไปนั่งกินต่อกับโอ้ขอบใจเกือบไม่รอดแล้วลงไปนั่งกินต่อโอ้โหนะฮะชาวบ้านงงนะโอ้โหคุณลุงนะนะครับนี่แหละก็ลูกชิ้นนี่บางทีมันบุบลงคอไปได้เลยนะมันเราตั้งใจจะเคี้ยวล่ะแต่บางทีมันพลาดนะพลาดเข้าคอได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงเอาเคสคุณลุงมาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันหั่นก่อนกินแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้โชคดีแบบคุณลุงนะคุณลุงแกบอกแกเพิ่งกินไป3คำแกเลยยังไม่อิ่มเสียดายขอกินต่อหน่อยแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เขาบอกลุงก็ดูระวังขึ้นกินแบบช้าลงกินแบบไม่กินลูกชิ้นทั้งลูกเข้าไปละ
0: เคี้ยวให้ละเอียด
1: ลูกชิ้น
0: เนาะให้ก่อนกลืน
1: ใช่ลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะมันขนาดมันก็พอดีปุ๊บปึ๊บกึ๊ดกลืนลมเข้าหลอดลมได้เหมือนกันนะลูกชิ้นตัวเนี้ยมันก็ลูกแบบก็ไม่ถึงกับลูกจิ๋วลูกเด็กนะมันก็ลูกกลางๆมันก็ลงคอได้เลย
0: มันไปติดหลอดอาหารได้ใช่ไหมทางเดินอาหารได
1: ้ใช่ใช่ใช
0: ่น่ากลัวอยู่คนแก่นะคะเราต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: กินอะไรโอ้โหติดคอโชคดีเน
1: า
0: ะ
1: จริงลุงแกโชคดีอย่างคือคนที่นั่งกินอยู่ที่ร้านด้วยกันดันปฐมพยาบาลเป็นไงเลยมายกตัวแกแล้วก็รัดตรงหน้าอกอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกมาได
0: ้ค่ะทุบทุบออกมาแล้วก็สักพักนึงกินต่ออย่าง
1: นี้
0: หรอ
1: ลุงบอกขอบใจกินต่อ
0: เป็นโชคดีจริงลุงวันเกิดใหม่นะคะระวังนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: 6นาฬิกา14นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะทำไมมีคนขอเพลงนี้มาแล้วยังไม่ถึงวันที่1เลยอ่ะ
1: ก็ชีวิตต้องมีความหวังนะชีวิตต้องมีความหวังเลยหวังแต่วันนี้เลยพี
0: ่โอ้หวังไว้ก่อนคือมันหลายเลขเลยเกินไงคะถ้าวันนี้เลขเทียบนะคะมีจะเอาเลขไหนดีเลขเด็ดทุกเลขเลยนะคะเมื่อวานนี้มีความยินดีปลื้มใจกับนักแสดงไทยตัวท็อป6ขั้นเดินทางเข้ารับโลกเกียรติยศนะคะไชน่าไทยแลนด์ก็คือเป็นการ

0: พลังบันเทิงเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นการมอบโล่ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนประจำปีเพื่อยกย่องบุคคลในวงการบันเทิงที่มีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งไทยและจีนนะคะก็มีสำนักนายกนะคะรองโฆษกเลขานุการรัฐมนตรีไปร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยนะคะนักแสดงที่ได้รับโล่เกียรติยศนะคะมีฟอร์ดทิติพงษ์เส้นง่ายมีคูเปอร์พัฒนประสิทธิ์ณสงขลามีตีธนพลจารุจิตตรานนท์มีเฟิร์สฉลองรัตน์นอกสำโรงมีอาตอมอภิชยากำเนิดสิริกุลและมีสันธนพัฒน์เพียวประเสริฐค่ะน้องรุ่งนี่คือ6นักแสดงรุ่นใหม่ใหม่ไม่ใหม่จริงๆที่บางคนอะใครคนไหนนี่ค่ะ
1: ใช่ แต่ว่าไม่ใช่ยุคเราแล้วนะ
0: ไม่ใช่ยุคเราแต่6คนนี้เชื่อไหมว่าลงสนามบินที่จีน FC จีนรู้จัก
1: มีแฟนคลับมารอเลยหรอว่างั้น
0: ใช่ค่ะใช่เลยนี่ค่ะเออคือเขาบอกว่า6คนเนี้ยจีนรู้จักเลยคนไทยบางทีฮะใครอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าทั้งหกเนี้ยเขาเคยไปทำงานที่จีนมาแล้วนะคะไปถ่ายรายการไปทำงานด้านการท่องเที่ยวบ้างไปอย่างเงี้ยค่ะซีรีส์ซีรีส์เนี่ยเขาบอกว่าเอฟซีจีนรู้จักนะคะเราก็เลยคัดเลือกให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็อยากจะให้ชุดไทยเนี่ยได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกมากขึ้นเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามสามารถเอามาประยุกต์ให้กับยุคสมัยได้อย่างลงตัวแล้วก็อยากจะส่งต่ออีกอันนึงนะคะที่เขาบอกว่าอันนี้คือเด็กรุ่นใหม่นะก็ต้องชื่นชมเขาอยากจะส่งต่อการเล่นไทยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วก็กลับมาให้ความสำคัญเพราะแม้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันบางส่วนอาจจะรู้จักการเล่นเหล่านี้และยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสการเล่นด้วยตัวเองอ๋ออะไรบ้างม้าก้านกล้วยเหรอหรือยังไงการเล่นนะค่ะ
1: มา
0: ค่ะ
1: นี่คนไทยได้รู้จักใช่ไหมครับ
0: ใช่เด็กไทยอ่ะเด็กไทยปัจจุบันไม่รู้จักเลยนะการเล่นในสมัยโบราณอ่ะ
1: ก็อย่างแต่อย่างโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีเขาก็สอนให้เด็กได้อย่างม้าก้านกล้วยอย่างเงี้ยนะพี่แล้วก็ไอ้พวกลีลีข้าวสารน่ะเรื่องอะไร
0: อ๋อลีลีข้าวสาร
1: จบเพลงก
0: ็อันนี้น่าเล่นนะ
1: จับเด็กไว้หนึ่งคนอย่างเงี้ยเออนะคร
0: ับ แล้วก็มอนซ่อนผ้าม
1: อนซ่อนผ้าพวกเนี้ยเด็กอนุบาลเขาเห็นไม่รู้นะโรงเรียนลูกผมเขาจะให้เล่นพวกเนี้ยเขาก็จะยังพอรู้จักเออเขาก็ยังพอรู้จักแต่เด็กเขาจะไม่วิ่งวงกลมเด็กเขาจะวิ่งตัดเพื่อจับไปนั่งเลยอย่างเงี้ยสมมติเขาเอาผ้าออกมาปุ๊บแล้วไอ้คนที่เอาผ้าไปวางข้างหลังลุกปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะไม่รอหนึ่งรอบเลยเด็กเขาจะวิ่งตัดกลับไปนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังงงเด็กเขายังงงต้องสอน
0: อ๋อยังงงอยู่เออคุณครูต้องสอนใหม่ให้มันจบให้จบรอบ
1: ต้องให้วิ่งวงรอบเนาะแล้วก็อีกคนจะต้องพยายามวิ่งให้ทันอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะสนุกนะมอนซ่อนผ้าเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นนะมันเป็นการเล่นที่ตื่นเต้นมากอ่ะไอ้มอนซ่อนผ้าเนี่ยนะ
1: เนาะเขาจะมาวางหลังเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: เออ
1: แล้วว่าแบบไอ้ผ้าจะมาอยู่หลังเราไหมต้องคอยมอง
0: เออถ้าหลังไม่มีอ่ะไอ้อย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีรีเดอร์ไทยน่าเล่นอ่ะผมรู้สึกมันตื่นเต้นดีตอนเด็กค่ะอันเนี้ยดีนี่คือเด็กรุ่นใหม่6คนเนี้ยที่เขาที่อันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยใช่เลยนี่ค่ะใช
1: ่
0: อันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์6นักแสดงตอนแรกเราคิดว่านักแสดงดังตัวท็อปอาจจะต้องมีแอนทองประสมเปล่า
1: ครับนี่รุ่นแม่ๆแล้วเนี่ย
0: เออเข้าไปดูเราไม่รู้จักก็จริงแต่ว่าเขาดังเขาที่จีนอ่ะเขาดัง6คนนี้
1: ใช่
0: เขาดังมาก
1: เดี๋ยวนี้ต้องอะไรวันนั้นมันนั่งรถไปกับลูกขับรถเจอโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ติดอยู่ที่เหมือนกับบิลบอร

0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: ดูดูลูกก็แบบโอ้เก่งน้ำปิงใครนะ
1: โอ้โห
0: เก่งน้ำปิง
1: เออเห็นไหม
0: รู้
1: จักของเขาเออ
0: ยุคนี้ก็เป็นยุคแบบเนาะดารารุ่นใหญ่ใหม่
1: ใครเหรอเอออะไรอย่างนี้เนี่ยก็เมื่อวานเราเพิ่งเข้าไปดูอันนี้ไงตอนนี้พี่ก็ไปควงน้องลิซ่าอยู่ที่ลอนดอนน่ะเออ
0: คืออะไรนะเขาเป็นใครอ่ะเออประวัติเขาเป็นใครอ่ะเห็นนั้นหน้าตีๆอ่ะ
1: เขาดังมากนะไม่ใช่ธรรมดานะเออ
0: เหรอ
1: เออแล้วก็เราเพิ่งรู้จักคนนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาดังมากนะ
0: น้องบูป่ะน้องบู
1: ดังมาก
0: เออน้องบูป่ะน้องบู
1: บลูพงษ์ธิวัฒน์ไง
0: เออน้องบลูครับผม
1: อาจจะยังไม่ได้ไม่ใช่แฟนหรือไม่อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะแต่ว่าพอดีเห็นภาพที่ลอนดอนน่ะมีคนถ่ายว่าบลูพงษ์ชีวัตรเนี่ยก็คือเป็นที่จับตาตอนนี้เพราะว่ามีคลิปเดินควงแขนอยู่กับลิซ่าอย่างสนิทสนมในช่วงวันหยุดที่ประเทศอังกฤษไงแล้วก็เลยเข้าไปดูโอ้โหไม่ธรรมดาประวัติคนนี้ก็เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: นะคะป้ายายๆก็เพิ่งรู้จักอ๋อบลูพงษ์ธิวัฒน์เขา
0: เกิด2543น้องบูเนี่ยประวัตินะ
1: ใช่
0: 4 2543เราทำอะไรกันแล้วนะโอ้เด็กตัวนี
1: ้พออายุ25 26เองเป็นหนุ่มรอออร่าพุ่งมากเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: นี่ก็นี่คือแบบเทรนด์นี้ปัจจุบันนี้สมัยใหม่อย่างนี้นะคะนะคะออกแนวจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะต้องแนวนี
0: ้ต้องแนวนี้นะต้องแนวนี้นะยุคนี้นะ
1: ใช่
0: เออเน
1: ี
0: ่ยนี่แหละนะเราต้องตามไม่ทันนี่นะต้องเรียนรู้แต่ว่ามันก็คนละยุคอย่างที่พี่ว่าเราก็จะยุคนะณเดชน์ยาย่าเด็กตัวนี้ก็ไม่รู้จัก
1: ยุคเราก็นู่นแหละอย่างที่บอกอ่ะแอนทองผสมเออนะคะใช่ไหมยุคกินตะหลารู้จักไหมกินตะหลาสันติสุขอ่ะรู้จักเปล่าน้องๆเด็กๆลูกๆบุญชูอ่ะบุญชูติดตามตั้งแต่บุญชูหนึ่งเออ
0: เออจริงนะเนี่ยตอนนี้คุณพี่แหม่มจินตลาดเขามาทำเพจที่เขาไปพากินพาเที่ยวตลาดพาอะไรอย่างเงี้ยดูดีมีแต่รุ่นแบบแม่รุ่นใหญ่อ่ะขอถ่ายรูปได้ไหม
1: เออแล้วแบบบางคนก็อินเนาะกับบุญชูอ่ะ
0: จริงบางคนเขาอินนะพี่ติพี่แหม่มจินตลาดไปเดินตลาดอ่ะทำไมสันติสุขไม่มาด้วยล่ะเออเขาไม่ไปถามกันเลยนะพี่แหม่มก็บอกเขาก็อยู่ของเขาสิเขาจะมาหนูทำไม
1: พี่ลุงสันติสุขอ่ะเขามีลูกเออมีลูกแฝดลูกก็เรียนจบวิศวะเก่ง
0: คนเห็นแบบคู่พระคู่นี้มาไงพอมาเจอที่ตลาดตัวจริงก็แบบสันติสุขไม่มาด้วยหรอแล้วเขาตัดเป็นไวรัลมาเออน่ารักดี
1: ใช่ไหมนี่แสดงว่าเป็นแฟนบุญชูเหมือนกันนะบุญชูอ่ะเออใครได้ดูถึงสิบภาคไหมบุญชูน่าจะถึงเนาะสิบภาคอ่ะบุญชูหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละอืมนะคะแต่ยุคนี้ก็ตามยุคสมัยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อืมนะฮะส่วนรุ่นเรานี่ก็ต้องเนี่ยนะดาราอย่างคุณแต้วณัฐพรคุณเต้ยจรินพรเนี่ยนะครับสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณเต้ยเนี่ยเขาเพิ่งเลิกลากับแฟนหนุ่มที่เป็นต่างชาตินะฮะ
1: ฝรั่งเลยใช่ไหม
0: ฝรั่งนะครับ
1: อืม
0: นะก็คุณเต้ยเนี่ยวันนั้นเพิ่งไปงานของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะคุณเต้ยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไปเล่นภาพยนตร์กับพี่เรย์เรื่องไอ้กาลิเลโอพี่นะครับที่ไปถ่ายทำเมืองนอกอะเนาะ

0: เออนะคุณเต้ยก็เพิ่งเลิกลากันไปฉะนั้นเพื่อนสนิทนะครับอย่างคุณเต้ยณัฐพรเนี่ยก็เลยฝากถึงชาวเน็ตว่าโอ้จะคอมเมนต์อะไรอ่ะแบบว่าอยากให้ถนอมน้ำใจกันหน่อยระวังคำพูดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอคุณแต้วนะครับนะฮะในงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะกำลังจะมีภาพยนตร์นาคี3นะครับนี่คุณแต้วนี่เธอก็ดังขึ้นมาดังตอนที่เจ้าแม่นาคีก็ดังมากเนาะจริงๆเธอดังแล้วแหละแต่ว่าตอนเล่นนาคีเนี่ยโอ้โหนะครับโอ้ดังเป็นพลุแตกนะฮะก็คุณแต้วเนี่ยเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังก่อนตอนเหมือนกับบวงสรวงอ่ะบวงสรวงสักการะนะก่อนเปิดกล้องนาคี3เนี่ยนะครับเขาบอกโอ้โหพอเสร็จพิธีนะมีงูมาอยู่ในบ่อเดินอยู่ในบ่อเลยพี
1: ่
0: เออมีงูมาเลยอ่ะ
1: งูมาเลยเจ้าถิ่นเนาะงูเลยอ่ะ
0: ก็เหมือนกับบวงสรวงพญานาคแล้วมีงูมาเนาะก็ตามความเชื่ออะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: โอ้โห
0: ทุกคนก็วิเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันเนาะแล้วก็งูอาจจะออกมาพอดีก็ได้วันนั้นก็ได้แต่ก็ไม่รู้ล่ะแต่เขาถือว่ากำลังบวงสรวงกันอยู่ไหว้กันอยู่แล้วอยู่มีงูเลื้อยออกมาเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันเนาะนะครับเออนะก็เธอคนก็เลยแซวว่านี่เจ้าแม่นาคีเนี่ยเห็นไหมเออกลับมาแล้วนะฮะเธอก็บอกว่าเออก็จริงนะเพราะว่าละครนาคีเนี่ยก็10ปีพอดีเลยพี่นี่เขาบอก10ปีเลยนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมานะเป็นบทภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับแล้วก็รู้จักในตัวแต้วมากขึ้นเธอต้องพูดภาษาอีสานด้วยนะตอนนั้นนะเออทั้งที่เธอไม่ได้เป็นคนอีสานนะฮะนะครับเออนี่แหละก็คุณแต้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามฝากภาพยนตร์นาคี3ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเธอก็พูดถึงเรื่องเพื่อนสนิทอย่างคุณเต้ยจรินพรนี่แหละที่ตอนนี้โดนคอมเมนต์แรงมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับหลังจากที่ออกมาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินะคุณแต้วก็บอกว่าเห็นข่าวพร้อมๆกับทุกคนเลยไม่ได้รู้ก่อนเลยนะครับไม่ได้มีการทักไปพูดคุยปรึกษาอะไรเลยเพราะว่ารู้พร้อมๆกับทุกคนนะครับนะก็รู้แหละว่าเพื่อนเสียใจนะครับเธอบอกว่ารู้เลยว่าคุณเต้ยเนี่ยนะตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ดีอยู่แล้วสิ่งที่ทำก็คือมีการส่งอีโมจิรูปกอดไปส่งอีโมจิให้กำลังใจไปนะครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจนะครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาก็เพื่อนคนนี้พร้อมเสมอนะครับแล้วก็ฝากถึงที่บอกฮะชาวเน็ตก็เขาบอกอยากให้คอมเมนต์อะไร อย่าไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนคนหนึ่งก็นะครับบางคนก็อาจจะไปคอมเมนต์แรงในที่แบบว่าไอ้ประเภทแบบเตือนแล้วบอกแล้วเอ้ามันยังไม่เกิดเนาะใครมันจะไปคิดอ่ะครับนะเขาบอกว่าอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจคนฟังก็ขอว่า
1: ช่
0: ว
1: งนี้ก็
0: ใช่กับทุกคนแหละนะไม่ใช่ว่ากับดาราอย่างเดียวนะยิ่งคนที่เรารักนี่เรายิ่งต้องแคร์เขาเนาะ
1: ใช่
0: ครับผมเรื่องคำพูดเนี่ยบางทีมันทำร้ายจิตใจกันนะ
1: ใช่
0: คนในครอบครัวกันเนี่ยแหละบางทีเนี่ยผมพูดจาแบบจะเอาชนะกันอ่ะพูดแรงๆให้อีกฝ่ายเจ็บทำไม่ก่อน
1: จริงนะคะพี่บางวันถามว่างูเดินงูเดินยังไงคะ
0: ครับผมงู
1: เ
0: ดินเป็นไก่แล้วนะพี่
1: หรืออาจจะคนเอามันพาดบ่ามาก็ได
0: ้
1: งูเดินมา
0: เอานะผมมีคนไปตีเลขจริงเนี่ยบอกเลยนะเลขเด็ดเนี่ยก็มีคนถ่ายรูปในถังน้ำมนต์ไม่เหมือนกันนะเขาบอกให้ลองไปหาดูในเน็ตเอาน
1: ี่ไงนะคะเลขเด็ดงูแปดค่ะพี่เออคนเลี้ย
0: งงูเลี้ยงไม่ได้แปดเหรอ
1: กีฬาตาม

0: ความคาดหมายจริงๆนะคะเห็นไหมว่าจีนกับญี่ปุ่นนะวอลเลย์บอลนะคะ ต้องได้เจอกันนะคะปรากฏว่าจีนก็คว้าเหรียญทองไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเราตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นสภาพไหมแต่ว่ารู้เลยว่าจีนกับญี่ปุ่นต้องได้เจอกันเนาะในรอบชิงก็ตามความคาดหมายก็ได้เหรียญทองไปนะคะส่วนญี่ปุ่นได้เหรียญเงินไทยได้เหรียญทองแดงนะคะเอาชนะเกาหลีได้ค่ะ
1: ครับสบายมือเลยนะ3-0
0: สบายมือเลยใช่นะคะ
1: ก็ได้คลิปออกมาอย่างเมื่อวานเห็นคลิปน้องทัพดาวนะฮะหนึ่งในสาววอลเลย์อ่ะเธอแบบอยากได้2 ล้านไม่อยากได้500,000เลยเสียดายเนาะ
0: เสียดายเสียดายมากแต่ก็
1: สุดท้ายอ่ะพี
0: ่ต้องยอม
1: คือเหรียญทองมัน2 ล้านเลยนะ
0: ค่ะ
1: 2 ล้านกับ500,000นะมันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะแต่อย่างว่ากีฬานะครับเออ
0: ใช่ก็เราเอาจริงๆต้องยอมจีนต้องยอมเขานะคะจีนนี่เขาเด็ดขาดหลายลูกมากนะคะต้องยอมจริง
1: ครับ
0: นะคะแน่นอนตอนนี้เราตั้งเป้าหมายโอลิมปิกนะคะว่าการได้ไปโอลิมปิกมันคือจุดสูงสุดแล้วนะคะทีนี้การได้แชมป์เอเชียเมื่อวานนี้โค้ชออสก็บอกว่าก็ทำได้เป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหนื่อยนะคะเด็กก็รุ่นนี้ทั้งทีมที่ผ่านการซ้อมมาเหนื่อยกันมามากแล้วก็รู้จักกันและกันให้กำลังใจกันนะคะโค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยทีมนี้นะคะเรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็งก็ชื่นชมทุกคนก็ดีใจนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหรียญทองแดงก็จริงแต่ก็ดีใจมากๆแล้วล่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ต้องยอมจีนนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็คงจะมุ่งกว่าจะถึงโอลิมปิกเนี่ยต้องมีแข่งตั้งหลายรายการน่ะนุ่งเนาะ
1: ใช่พี
0: ่มีเยอะค่ะเหรียญทองแดงก็500,000เหรอทองแดง
1: เหรียญทองแดงได้รับเงินเยียวยาได้รับเงินรางวัล500,000ครับพี
0: ่500,000
1: ถ้าเหรียญเงินเนี่ย1 ล้าน
0: 1 ล้านทอง2 ล้านโอเค
1: ทองใน2 ล้านเลยจากกองทุนพัฒนากีฬา
0: แต่นักกีฬาอยากได้2 ล้านไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไร
1: ตรงเลยนะน้องเขาพูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆเลย
0: เนาะก็เดี๋ยวรออีกหลายประเภทกีฬาเนาะรับรองเลยกองทุนพัฒนากีฬาต้องจ่ายอีกเพียบนะคะเพราะว่านักกีฬาเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะ
1: เดี๋ยวมีวิ่งนะวิ่งเจ้าบิวนี่ก็มีลุ้นนะ
0: โอ้ยดูบิวแน่นอนเนาะ
1: นะครับยกน้ำหนักเขาบอกปีนี้ก็กลับมาแล้วนะยกน้ำหนักปีนี้ก็มีลุ้นนะฮะ
0: โอ้
1: สู้กับจีนได้สนุกแน่
0: ยกน้ำหนักตะก้อนะคะที่ต้องจ่ายอ่ะต้องจ่ายแน่ๆแล้วก
1: ็เดี๋ยวเช้านี
0: ้บอลนี่จ่ายไปแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: กลับถึงไทยแล้วนะกีฬาเทควันกลับถึงไทยแล้วนะที่ได้เหรียญทองก่อนใครเพื่อนเนี่ย
1: ไวมากนี่แกไม่อยู่เที่ยวญี่ปุ่นต่อเลยนะนี่นักกีฬาเขาอาชีพนะ
0: ใช่จริงๆนะถ้าเป็นเรานะขอเที่ยวสัก3 วันได้ไหมโค้ชทำไมรีบจังเลยอ่ะงงคือจองตั๋วไปกลับไปแล้วเหรอ
1: หรือไงหรือหมู่บ้านสมมติหมู่บ้านนักกีฬาเขาดูว่าถ้าเกิดว่ากีฬาชนิดนี้จบแล้วคุณต้องกลับเลยหรือยังไงอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้น่าจะเป็นไปได้เน
1: ี่
0: ยกลับมาต้องเมื่อวานซืนแล้วนะนักกีฬาเหรียญทองเทสบอลอ่ะ
1: โอ้แสดงว่าม
0: ี
1: ว
0: ิน
1: ัยสูงมากนะมีวินัยสูงมาก
0: ไม่เที่ยวอะไร
1: พวกเรานี
0: ่
1: ขอเที่ยวต่อนะครับหัวหน้าขอลาต่อขอลางานต่อ
0: สัก2-3 วันนิดนึงนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ได้ค่
0: ะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนน้องพิงค์นิดนึงนะคะพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันนะคะดาวรุ่งคนนี้สวยมากน้องพิงค์เนี่ยเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติสวยเป็นนางแบบเป็นดาราได้เลยน้องรุ่งก็หลังจากที่ถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์แล้วก็ถูกระงับการแข่งขันไปเลยเมื่อวานนี้ทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะคะอาจารย์พิมลศรีวิกรก็บอกว่าอยากฝากถึงนักกีฬาทุกคน

0: ผู้ควบคุมทีมนะคะผู้จัดการทีมด้วยทุกสมาคมขอให้ทุกทีมยิ่งระมัดระวังเรื่องการโดปให้มากขึ้นการตรวจเจอสารต้องห้ามไม่ได้หมายความว่านักกีฬาคนนั้นใช้สารต้องห้ามแต่บางทีมันอยู่ในยาต่างๆที่นักกีฬาใช้เพื่อรักษาตัวจะเป็นยากินยาทายาพ่นก็แล้วแต่ซึ่งสารพัดจะเกิดขึ้นได้บางทีการไปใช้ยาที่หมอสั่งให้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือนักกีฬาไปซื้อเองตามร้านขายยาดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังเหตุเกิดกับน้องพิงค์เดี๋ยวจะมีการตรวจซ้ำอีกรอบนึงสำหรับเคสนี้ต้องบอกว่าโชคไม่ดีจริงๆก็อยากให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันนะคะที่ยังไม่แข่งเนี่ยระมัดระวังใครที่จะกินยาอะไรตอนนี้ต้องปรึกษาแพทย์สนามแพทย์ประจำของประเทศไทยก่อนทุกครั้งค่ะน้องยง
1: ครับผมเออมันฟังเหมือนไม่ขึ้นอาจจะค
0: ิดไม่ถึงอ่ะเออ
1: ครับครับฟังในที่99บอกว่าเธอพลาดเพราะว่าเธอไปกินยาลดน้ำหนัก
0: โอ
1: ้และไอสารตัวนี้มันอยู่ในยาลดน้ำหนัก
0: นั้นโอ้จริงๆแล้วเธอหุ่นดีมากสวยมากยังลดน้ำหนักอีกเหร
1: อ
0: เออเนาะไม่ตั้งใจ
1: อัน
0: นี้ไม่ตั้งใจตรงนี้ต้องคุมเข้มเลยก็บอกว่ายาทาก็ใช่นะยาทาบางประเภทนี่ไม่น่าเชื่อนะใช้ภายนอกก็จริงแต่มันซึมเข้าผิวหนังแล้วมีจุดตรวจเจอก็ได้นะน้องด้งเอออย่าคิดว่ายาใช้ภายนอกแล้วมันไม่มีเป็นไปได้ตรวจเจอก็มีเออต้องระวังนะคะเออคือซึ่งแน่นอนคนไทยก็เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจจะโดบเดิบอะไรหรอกเนาะแต่ก
1: ็
0: มันต้องระวัง
1: พวกนี้มันอยู่ในมันมากับยาเนี่ยแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพูดถึงแบดมินตันแล้วเดี๋ยวเช้านี้นะครับประมาณ7โมงนิดๆจะเปิดช่อง9รอได้เลยนะครับช่อง9ถ่ายทอดเอเชียนเกมถึงเที่ยงเลยนะฮะก
0: ็
1: รู้สึกจะเป็นกีฬาแบดมินตันเนี่ยแหละครับพี
0: ่ค่ะ
1: ครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับรอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้เลย
0: ค่ะ
1: เนาะแบดมินตันเราก็มือหนึ่งของโลกนะผู้ชายอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหต้องมีสิทธิ
1: ์
0: มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะคว้าเหรียญ
1: ได้
0: เหร
1: ีย
0: ญแน่นอนนะคะ
1: ครับครับเปิดเจอช่อง9วันนี้ถ่ายนะครับคิวช่อง9ถ่ายแบดมินตัน
0: รอไว้เลยค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่ตีมีข้อความอะไรจะ
0: ประชาสัมพันธ์
1: ประชาสัมพันธ์ไหมฮะ
0: ปีนี้ค่ะประชาสัมพันธ์ที่ต้องกวางส่งมานะคะ
1: พอดี
0: จะรับไหม
1: กวางไม่ได้ส่ง
0: ไม่มีใช่ไหมค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มีประชาสัมพันธ์จากสำนักงานกสทช.เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังคะทุกท่านค่ะขอเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698เมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้รับนะคะซึ่ง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไม่แต่ว่าไม่รับสายเพราะว่ารู้อยู่ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากวิชาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติและก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลทางการเงินอะไรต่างๆไม่ควรเปิดเผยโดยเด็ดขาดรหัสผ่านด้วยหรือรหัส OTP ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697บวก697แล้วก็บวก698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแน่นอนวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะคะก็เมื่อวานเห็นโทรเข้ามา2ครั้งทั้งบวก697แล้วก็698เลยค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้นี่ครบสูตรเลย
0: ครบเลยค่ะทั้ง2หมายเลขนะคะมันก็ยังระบาดอยู่นะคะยังระบาดอยู
1: ่
0: หมายเลขเหล่านี้อย่าไปรับสาย
1: แสดงว่าตอนนี้กลับไปนั่งทำ

0: งานอย่างนี้นะพวกคอลเซ็นเตอร์นี่นะ
1: ใช่อาจจะอยู่ในไทยก็ได้มันอาจจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะคะค่ะไปดูบรรยากาศหน้างาน ATG ACT นิดนึงน้องตอนนี้คนไทยทั่วสารทิศเดินทางมาให้กำลังใจเนเน่นะคะรวมถึงนายกอนุทินวิดีโอคอลสดมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมทักทายคนไทยใน LA ด้วยนะคะอันนี้ในเพจ CSI LA นะคะถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ค่ะบรรยากาศโอ้โหคือน่าดูเลยโอ้โห
0: อ๋อเพราะคุณท่านนายกอนุทินเขาอยู่ที่เมกาพอดีเนี่ยฮะเขาไปประชุม UN
1: ใช่ไหมเนี่ย
0: ค่
1: ะวิดีโอคอลสดเข้าไปนะคะทักทายคนไทยใน LA ตอนนี้กองเชียร์พร้อมแล้วนะคะส่วนคนไทยในอเมริกาก็โอ้โหไปกันเยอะมากอ๋อนี่มีคุณทอมคุณทอมเครือโสพลนะคะภาพบรรยากาศสดๆนะคะคุณทอมเครือโสพลก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีโอ้โหนี่เขาบอกไม่เคยเจอนะคนแก่คนอะไรที่อยู่ในอเมริกาคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นนานแล้วอ่ะมากันหมดเลยทั้งวง
0: แม่รุ่นแม่ไปเชียร์เหรอแม่ไปเชียร์เนเน่เหรอ
1: ใช่นี่ค่ะไปเชียร์เนเน่กันใหญ่เลยนะคะนี่แล้วก็มีเดี๋ยวนะคนนี้ชื่อเดี๋ยวเป็นศิลปินน่ะนึกชื่อไม่ออกก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะเป็นดาราก็เดี๋ยว8โมงนี่แหละ8โมงนะคะอีกชั่วโมงกว่าๆเนเน่ก็จะขึ้นเวทีรู้สึกว่ามีช่องที่ถ่ายทอดด้วยนะคะช่องไหนเนาะเดี๋ยวนะอะไรทาเลนต์เนี่ยจำชื่อไม่ได้นะคะYouTube อ่ะ
0: ก็แชร์กันของเขาใช่ไหมของอเมริกาก็ทาเลนต์เลยป่ะ
1: YouTube ของเขาเลยใช่ค่ะถ่ายทอดสดให้ดูเลยก็สามารถดูชมสดได้นะคะคนไทย
0: ครับผม
1: ช่องทาเลนต์คิง SD ค่ะน้องรุ่งชมผ่านช่องนี้ได้เลยนะคะช่องนี้มีผู้ชมอยู่ล้านกว่าทาเลนต์คิง SDเข้าไปดูสดได้เลยบนเวทีนะคะเจนี่จะเป็นแชมป์หรือไม่อย่างไร
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะอ๋อนายกไปร่วมเปิดอภิปรายงานของอะไรนะคือมีผู้แทนจากทั่วโลกนะคะเนี้ยเป็นงานเดี๋ยวสมัชชาประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะนายกจะร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปด้วยนะคะหัวข้อหลักๆก็เรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงก็มีผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทั่วโลกนะคะก็จะมีทั้งเลขาธิการสหประชาชาติโดนัลด์ทรัมป์ก็มาหมดแหละนะคะก็สำคัญเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครบ80ปีนะคะเรามีฐานะเป็นประเทศระดับกลางที่จะมีบทบาทบนเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยนะคะคุณอนุทินก็เลยไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าไปอยู่นิวยอร์กนะคะแต่เนี่ยสหประชาชาติอยู่นิวยอร์ก
0: ใน
1: น
0: ี้อ
1: ย
0: ู่
1: LA ใช่ไหม
0: LA
1: LA LA นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอตามเชียร์กัน
1: ค
0: ่ะพอไปรู้ว่าถึงจะมีสอดแทรกความเป็นไทยอะไรขึ้นไปบนเวทีบ้างนะ
1: น่าจะมีน่าจะเกี่ยวกับชุดแหละเนาะคิดว่านะ
0: เนาะ
1: น่าจะเป็นชุด
0: ครับผมทิ้งท้ายเดี๋ยวนี้เตือนลูกหลานสักนิดนึงครับพี่เบรกนี้นะครับเพราะว
1: ่
0: าจะพบหาใครเนี่ยแล้วก็ต้องบอกให้เขาดูดีๆนะเนี่ยฮะมีน้องม.6คนหนึ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งในเฟซในโซเชียลนะครับมาเหมือนกับมาตามจีบอะนะครับก็พบหากันได้ไม่กี่เดือนนะครับผู้ชายเนี่ยก็ออกอุบายชวนไปเที่ยวนะครับนะที่อยุธยานะ ขี่มอเตอร์ไซค์มา

0: รับนะฮะแล้วก็ซ้อนท้ายไปเที่ยวอยุธยาปรากฏว่าเห็นบอกว่าไม่ได้ไปอยุธยาตามที่ตกลงกันไว้นะครับพอผู้หญิงซ้อนท้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะเลี้ยวเข้าโรงแรมเลยแถววังน้อยนะครับแล้วก็ล่วงละเมิดนะครับฝ่ายหญิงโดยฝ่ายหญิงนี่ไม่ได้ยินยอมแถมยังติดกล้องไว้ด้วยนะพี่ติดกล้องเพื่อเหมือนกับเอาไว้แบ็คเมลว่าแบบเฮ้ยถ้าโทรไปเรียกแล้วไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี้ยไปแชร์ว่อนโรงเรียนเลยนะก็เลยเนี่ยทำให้น้องเนี่ยนะฮะอยู่ในภาวะจำยอมนะอยู่ในภาวะจำยอมนะครับสุดท้ายคลิปนี้มันหลุดออกไปในโรงเรียนครับพวกเพื่อนๆเนี่ยเอาคลิปเนี่ยมาถามเห็นว่าแบบเธอทำไมเนี่ยคลิปนี้หน้าเหมือนเธอจังเลยโอ้โหเธอเลยบอกอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามที่ตกลงนี่นาฉันอุตส่าห์ยอมมาตั้งหลายครั้งสุดท้ายคลิปนี้มันก็ถูกปล่อยอยู่ดีเธอเลยเข้าไปแจ้งความนะครับนะฮะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็เลยไปตามจับนะครับหนุ่มคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะในข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดานี่ข้อหาหนักนะเป็นข้อหาแบบเกี่ยวพวกการค้ามนุษย์นะครับนะฮะก็ผู้ต้องหาคือนายเกรียงไกรครับอายุ24ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถูกจับกุมได้ที่บ้านแถวเนี่ยฮะสะพานสูงกรุงเทพนี่เองนะครับตำรวจก็เลยฝากเตือนนะครับทุกคนนะโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะนะว่าถ้าเจอใครในโซเชียลเนี่ยก็อยากให้ใช้เวลาศึกษากันให้นานกว่านี้นะครับส่วนในมุมของผู้ปกครองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานของท่านเนี่ยซึมเหงาเศร้าเงียบไปผิดปกติเนี่ยนะครับอยากให้เปิดใจรับฟังเขาหน่อยว่ามันเกิดอะไรกับชีวิตเขาเหมือนเคสเนี้ย
1: ถามเขาหน่อย
0: นะครับ
1: ว่าคือใส่ใจเขาอะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาอย่างงี้เนาะ
0: ใช่ฮะนั่นแหละนะครับเหมือนเคสนี้น้องเขาก็เหมือนกับเก็บความรู้สึกนี้ไว้มันนานพอสมควรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผม
1: ฟังเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ปันคุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical New ฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New ฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนต่อ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
3: ไหนบอกอมเพีย

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: นะคะเชิญค่ะน้องดง
3: ครับพี่สีกลับมาอีกแล้วครับพวกแก๊งหลอกว่าจะฝากลูกเข้าตำรวจฝากลูกเข้ารับราชการได้นะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายสืบสวนสน.วัดพญาไกรนะครับนะฮะฝั่งทนนี่นะฮะไม่ใช่ฝั่งทนสิฝั่งพญาไกรนี่ยังอยู่ฝั่งกทม.นี่นะครับไปจับกลุ่มพ่อเฒ่าวัย66ครับพี
2: ่พ่อเฒ่านะฮะ
3: อายุ66แล้วนะครับไปเที่ยวหลอกคนรู้จักนะครับนะฮะว่าสามารถที่จะฝากเข้ารับราชการได้นะครับมีคนหลงเชื่อด้วยนะจ่ายเงินไปเกือบแสนน่ะนะครับจ่ายเงินไป 93,500 บาทนะครับปรากฏว่าจ่ายไปแล้วทำไมเรื่องยังเงียบอยู่นะทำไมยังไม่เห็นลูกจะได้เป็นตำรวจจริงๆเลยนะครับนั่นแหละก็เลยเริ่มสงสัยนะครับสุดท้ายก็ไปแจ้งนะครับให้ตำรวจจริงๆเนี่ยลองตรวจสอบให้หน่อยนะครับตำรวจก็บอกว่าเอาโดนหลอกแล้วลุงเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะมาฝากได้ถ้าฝากเนี่ย 93,000 เนี่ยเขาฝากกันเพียบแล้วนะครับก็ในที่สุดนะโดนหลอกครับพี่โดนหลอกนะฮะคือผู้ต้องหาเนี่ยยังแอบอ้างด้วยนะครับว่าเป็นที่ปรึกษาผบ.ชน.เลยนะฮะโอ้โห
2: นะที่ปรึกษาเลย
3: หนูยิ่งใหญ่เป็นที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาของผบ.ชน.แอบอ้างด้วยก็เลยเนี่ยนะครับ
2: ได้อีกคดีหนึ่ง
3: ได้คดีหนึ่งครับผม
2: นะหลายนะคนที่หลงเชื่อก็บางทีก็อาจจะแบบรู้สึกว่าอยากมีงานทำดีๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องใช้เส้นใช้สายกันหน่อย
3: ใช่ใช่ครับผม
2: ทางหมดเวลาเดี๋ยวไปเชียร์น้องเนเน่กันนะคะ8 โมงแล้วก็เชียร์เป็นทางช่อง9นะคะอู้วันนี้เชียร์หลายอย่างเลย
3: ชานี้มีแต่ให้ดูเพียบเลยนะครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าค่ะ